0: ทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
1: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
2: ทุกวันไหน
1: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
0: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทร์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
2: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
5: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาถขวัญสารสุขรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
7: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า
9: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
4: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
4: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
9: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงไปครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวัดโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสม และพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 สูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 สูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 สูงกว่าระดับเรปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 สูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
15: 1นาทีกับกปท.
16: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์หนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์ สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว้
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
20: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้อง
22: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
23: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตอบเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชนจากชุมชน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 น.ในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น.อาสนวิหารอครเทวดามีไข่แอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีไข่แอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ

จงรู้จักเลือกในการต่อสู้บางทีเลือกเอาสันติสุขดีกว่าเป็นฝ่ายถูกจงรู้จักเลือกในการต่อสู้บางทีเลือกเอาสันติสุขดีกว่าเป็นฝ่ายถูกจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

คนที่มีความสุขสร้างโลกภายในคนไร้ความสุขติเตียนโลกภายนอกคนที่มีความสุขสร้างโลกภายในคนไร้ความสุขติเตียนโลกภายนอกจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงเรียนรู้ที่จะไปได้กับคนที่ไม่รู้ประวัติของคุณคุณไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ให้ใครรู้จงเรียนรู้ที่จะไปได้กับคนที่ไม่รู้ประวัติของคุณคุณไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ให้ใครรู้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันจันทร์นะครับที่28นะครับเดือนกันยายนพ.ศ.2569ครับพี่น้องวันนี้มาลามาสายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนะครับตื่นตื่นดึกแต่เช้าวันจันทร์พร้อมนะครับมื้อเช้านี้ตื่นแต่เช้านะครับแต่งตัวไปเคารพธงชาตินะครับอยู่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับเพราะว่าเป็นวันเคารพธงชาตินะครับแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ไปเคารพธงชาตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับฝนตกนะครับจากที่ราบสูงลงมาสู่ที่ราบต่ำนะครับอยู่ทางเหนือแน่นะครับลงมาหาแถวกรุงเทพกรุงไทยของเฮาโอ้ยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มซาแล้วล่ะเนาะกำลังรีบเร่งทางรัฐบาลก็ได้ช่วยกันสูบน้ำออกนะครับวันนี้เป็นวันนะครับหยุดราชการพิเศษนะครับ28 29กันยายนพ.ศ. 2569ใน4พื้นที่ก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับเพราะว่าได้ผลกระทบนะครับพบกับได้นะครับผลกระทบจากนะครับน้ำท่วมสาเหตุคือฝนตกนะครับน้ำนะครับไหลลงมาตามลำคลองมาแต่ที่ราบสูงลงมาสู่ที่ราบต่ำนะครับว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่แถวๆใกล้ๆนะครับลองนำเจ้าพญาเฮาโมนี่เนาะเพราะฉะนั้นกับขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับเมื่อได้เวลา10นาฬิกานะครับโดยประมาณก็มาพบพ่อพี่น้องนะครับมีรักแฟนเพลงตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่างมื้อนี้คุณไก่พุทธิไกรกติดภารกิจเร่งด่วนนะครับก็บ่สามารถจะเดินทางมานะครับเปิดนะครับนะครับแล้วก็กระจายเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาถึงช่วงผมก็เดินทางมานะครับเข้ามาเปิดนะครับห้องส่งแล้วก็ลิงก์ให้ทางท่านประสงค์เรืองทองได้ลิงก์นะครับการออกอากาศที่พี่น้องได้รับฟังในครั้งนี้กับพี่น้องก็ดูนะครับหลังจากที่เคารพธงชาติแล้วกันไปร่วมนะครับเคารพธงชาติอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับผู้ทรงคุณค่านะครับเทศบาลตำบลท่าแร่อยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางเทศบาลท่าแร่ก็ได้มีโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุนะครับซึ่งสถานที่ก็อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่นะครับยังมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับที่ต้องได้นะครับอยู่ช่วยกันจนกว่าซีนะครับจบภารกิจนะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาสถาบันนะครับพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ประจำปีงบประมาณ 2,569 ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่เราเริ่มนะครับเปิดโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวันที่18นะครับกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มาวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะครับ2569แล้วก็มาเมื่อวันที่นะครับ25กันยายน2569แล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีกิจกรรมนะครับหลายกิจกรรมนะครับอย่างวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2569อีกแล้วก็มื้อสุดท้ายนะครับโครงการนี้คือวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่วงนี้กิจกรรมนะครับของทางผู้ทรงคุณค่านะครับเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับได้จัดขึ้นนะครับว่าจะเป็นสุเนแค่ก็ดีเนาะก็มีพี่น้องมาคุ้มกิจกรรมก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันก็มีนะครับทางวิทยากรก็ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการฝึกทักษะให้กับบรรดาผู้ทรงคุณค่านะครับและก็มีกิจกรรมให้พี่น้องได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรื่นเริงในกลุ่มนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพลงที่ผมเปิดเข้าไปเข้าสู่รายการว่าเป็นเพลงนะครับที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโอ้ยนะครับพี่น้องเอ๋ยก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อ
นะครับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับหลายจังหวัดนะครับว่าจะเป็นทางเหนือเฮาเนาะปาจอกปาจีนเมืองหลอกเมืองเลยนะครับแต่ว่าที่ดังนักก็คือพี่น้องทางกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับมีพี่น้องแนะนำเพลงเข้ามาได้ยังข้างคาไว้อยู่นะครับอย่างผลงานเพลงน้ำท่วมนายายควรนะครับแนะนำเข้ามานะครับบ่ได้ฟังดอกมูนี่ก็ได้เราอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับผู้สูงคุณค่าเทศบาลทะเลส่วนเพลงที่2ไรอ้อยคอยรักครับผมนันติดนี่ของนายช่างเชษฐ์ไว้อยู่เนาะนายช่างเชษฐ์เอ้ย2ผลงานเพลงครับฝากให้พี่น้องฟังนำกันนะครับ

ไรอ้อยนะครับคอยรักนะครับของหนูมิเตอร์นะครับนายสังเซตนะครับคาดว่าสิฟังอยู่เนาะนายสังเซตเนาะนะครับเมื่อวานนี้แวะไปส่งครีมนวดนะครับสมุนไพรพระพรึงนะครับ2ขวดหลังจากที่สั่งนะครับมาพอดีเมื่อวานผมขึ้นไปนะครับนำนะครับทางเจ้าหน้าที่บุคลากรทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับไปเข้ายาซบแบบปิดแบบมาตรฐานให้กับบ่าวพงนะครับซึ่งเป็นลูกเขยเนาะของยายเต้นะเนาะดารุณพันธ์นะนะแต่ว่าบ่าวพงนี่เล่าพันเป็นคนนามสกุลยังก่อนแดงจูนเนาะนะครับก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคนะครับมะเร็งครับพี่น้องเลยโอ้รักษายากโรคอันนี้ก็ได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ได้อายุหาแต่57ปีครับเราเกิดทันแล้วโยปี2512ให้เนาะพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี่เวลาประมาณนะครับ 14:30 ของวันที่27กันยายนพ.ศ. 2569นะครับผมได้รับนะครับโทรศัพท์ข้อความนะครับทางแชทนะครับโดยหนุ่มไอทีนะครับซึ่งก็เป็นจิตอาสาและก็เป็นพนักงานเทศบาลตำบลนะครับเมืองทองทะเลนะครับได้โทรทางแชทมาว่าไอ้ต้อยอยู่ไสอยู่เฮือนนะครับมีอย่างน้อโอ้ไอ้ต้อยเอ้ยไอ้พงเสียชีวิตแล้วเด้อพ่อนะครับอยู่วัดป่าพนาวันพละรบกวนในต้อยติดต่อทางบุคลากรนะครับโรงพยาบาลมาเข้ายาซบแบบปิดแบบมาตรฐานนะครับให้ไอ้พงษ์ฮันเน่ครับก็เลยถามว่าอยู่เฮือนหลังไหนอยู่เฮือนหลังเฮือนเขาตะแต้นี่แหละหลังที่เจ้ามาสวดนะครับบุญนะครับร้อยวันก็ดี6เดือนก็ได้หรือว่า8ปีก็ดีของเขาตะติ๊กเขาปนางนี่ก็เป็นญาติแต่ก็ปนางอีกพ่อมนี่ก็ได้นะครับที่เสียนี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้สะดอกถ้าจัก30นาทีเด้อเดี๋ยวประสานให้หนุ่มไอทีว่าครับครับครับนะครับพอฮอดนะครับ15นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาก็ได้นัดหมายกันว่าพบกันอยู่หน้าเทศบาลเด้อนะครับท่าแร่เด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสิพาไปสะดวกนะครับก็เดินทางไปก็เห็นพี่น้องในบ้านพนาวันพาเดี๋ยวคนตอกคนเต้นโอ้เตรียมกอกเตรียมการส่วนศพนะทางบรรดาญาติพี่น้องลูกสาวก็ได้ทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับยังเหลือแต่บางสิ่งบางอย่างที่บ่สามารถเฮ็ดได้ก็คือในเรื่องของการเอาซ้ายนะครับที่ต้องเข้านะครับหรือว่าต้องปัสสาวะผ่านเนาะออกก็เลยต้องให้ทางบุคลากรโรงพยาบาลเอาออกให้นะครับก็บ่เป็นหยังครับพี่น้องเอ้ยนะครับทางบุคลากรโรงพยาบาลมาเพื่อการดำเนินการให้ในการนำสายนะครับปัสสาวะนะครับกับคนที่ได้เสียชีวิตก็คือบ่าวพงษ์ล่ะนะครับแล้วก็เข้ายาแบบปิดแบบมาตรฐานนะครับตามโรงพยาบาลศูนย์นะครับที่ได้ดำเนินการให้แต่ละศพนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมก็ได้กำหนดนะครับพิธีมิสซาหน้าศพก็ดีปงศพก็ได้นะครับของนะครับมีข้าแอ๋วนะสมพงษ์แดงจุ๋มสิริวพงษ์นะครับเกิดวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2012นะครับมรณะวันที่2นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่27นะครับขออภัยวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ. 2569รวมอายุได้57ปีครับพี่น้องสิมีพิธีมิสานาศพนะครับในวันที่29นะครับกันยายนก็คือวันอังคารเด้อนะครับที่29ครับกันยายนพ.ศ. 2569ครับเวลา 19:30 นอยู่บ้านเจ้าภาพก็คือบ้านป่า
พนาวันนะครับส่วนพิธีมิซาโปร่งศพนะครับเป็นวันนะครับพุธนะครับที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 14:00 นหรือว่าบ่าย 2:00 นนะครับอยู่วัดแม่ผักภูเขากาเมวัดป่าพนาวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางภรรยาทางลูกสาวญาติพี่น้องของมิคาเอลนะครับสมพงษ์แดงจูมหรือว่าพงษ์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับสุกุสุคนนะครับร่วมกำหนดนะครับที่ผมได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องได้นะครับรับทราบกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับอย่าลืมไว้นะครับวันนะครับอังคารที่29นี้มิซานาศพนะครับนะครับทุ่มครึ่งส่วนมิซาปรงศพเป็นวันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2519เวลาบ่าย 2:00 นเด้ออยู่วัดป่าล่ะนะครับพนาวันนะครับพี่น้องเอ๋ยก็ว่าสู่พี่น้องฟังก็เป็นรำลับที่80สำหรับปีนี้นะครับสำหรับผู้ล่วงลับนะครับมิคาเอลนะครับสมพงษ์แดงจูบนี่บ่อพงนะครับเมื่อวานกับพบพ่อทางท่านประสิทธิ์แดงดีท่าขอท่านประสิทธิ์บุญจะน้อยเนาะเออขออภัยครับสทอกี้เนี่ยแล้วก็ท่านพวงเพชรน้ำนะครับท่านก็เคยเป็นนะครับผู้สอบผู้ซ้อยแล้วก็เป็นบรรดาผู้รับผู้ใหญ่ผู้นำนะครับอยู่ในนะครับบ้านป่าพนาวันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทางคุณพ่อสมยศพาภูมิฤทธิ์นะครับเป็นพ่อจังหวัดนะครับพร้อมนะครับแล้วก็สิมีการบวชพระสงฆ์นำเนาะกับพี่น้องกำลังเตรียมการเตรียมงานอยู่นะครับลูกหลานนะครับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้วัดป่าพนาวันก็มีงานเข้านะครับหลายแต่ว่ามีทั้งงานสูญเสียและก็มีทั้งงานที่แสดงชื่นชมยินดีนะครับกับการเข้าร่วมพิธีบวชนะครับของสังฆานุกรนะครับนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนี่นะครับพี่น้องอยู่สิบทำพิธีบวชอยู่ทางโอกาสฉลองพระเนตรพระธิมาท่าแร่เฮานะครับพิธีมิซาเวลา10:00 นพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวผมมีหนังสือกำหนดอยู่นะครับวันเวลาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับได้ผมมีรักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พบเขาไอราดแน่นะครับไอราดก็บอกว่าอยู่แบบสันโดษพุ่นเนาะฝากมาลดเพลงสายันก็ได้เด้อพุ่นเนาะครับเดี๋ยวจะฝากให้เด้อเนาะไอราดเนาะแล้วกับพี่น้องหลายผู้หลายคนที่เป็น FC นะครับที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านป่าพนาวันนะครับว่าจะเป็นพี่น้องทางเปิดมองนะครับคือสักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าเนาะเอาฟังน้ำกันครับพี่น้องเลยส่วนเพลงนี้ฝากให้สาวแก้วเด้อแรงใจบ่ได้เห็นหน้าครับแนะนำมาโดยสาวแก้วทางท่าแร่นะครับใต้ครับ

ามคำขอของยายตุ๊นะครับส่งเข้ามาทางข้อความแชทเนาะหลายพื้นที่อยู่ในนะครับภาคกลางเป็นต้นพี่น้องอยู่ในแถวกรุงเทพกรุงไทยแต่ว่าลูกสาวก็เฮ็ดเวียกอยู่แถวดอนบอสนะครับนะครับแถวห้วยขวางสิไปดอนบอสน้ำก็บ่ท่วมดอกส่วนพี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบางส่วนนะครับที่น้ำบ่ได้ไหลลากขึ้นไปท่วมนะครับแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะครับอยู่ในแถวกรุงเทพกรุงไทยเฮาก็ได้เนาะโอ้ยนะครับต่างจังหวัดเฮาก็แม่นธรรมดาพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นก็น้ำเลื่อนลดนั่นแหละนะครับทางรัฐบาลกำลังนะครับเฝ้าดูดนะครับน้ำลงให้เฝ้ามันแห้งนะครับฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับก็มีข้อความนะครับเข้ามาเรื่อยสำหรับมิตรรักแฟนเพลงที่นะครับอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็ดีอยู่หน่วยงอกหน่วยงานก็บ่ได้โทรมาแต่ว่าฟังอยู่นะครับอยู่แถวมอสารการก็ฟังอยู่เป็นประจำนะครับนะครับพอฟังเปิดค่อยๆฟังในหน้าคอมทำงานไปนำเนาะฟังเพลินๆไปนำนะครับก็สามารถเข้าไปในช่องทางออนไลน์ได้นะครับในการรับฟังวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับนี่คือช่องทางในการรับฟังนะครับสำหรับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ได้ไปเฮ็ดเวียกงานติดตามหน่วยงานกระทรวงสถานที่ต่างๆก็ได้เอาที่สะดวกนะครับบางคนก็ฟังทางสมาร์ทโฟนโอ้ทันสมัยขนาดเลย เปิดขึ้นแล้วก็มีเน็ตเนาะ Wi-Fi เปิดเป็นสาธารณะเจ้าของแล้ว เปิด Wi-Fi นอกสถานที่นะครับเปิดแล้วก็พกใส่กระเป๋าฟังไปนำเห็นเรียกไปนำนะเห็นบอกพี่น้องเอาที่สะดวกได้พี่น้องเลยนะครับเห็นหลายผู้หลายคนอยู่นะครับฟังอยู่ในรถก็มีนะครับฟังในรถเวลาขับเรือก็ได้ไปทางไหนมาทางไหนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขอให้รอดขอให้ปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตรเด้อพี่น้องเด้อส่วนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับน้ำเริ่มลดแล้วล่ะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กลับมาจากต่างประเทศกับเฝ้าได้เฝ้าไปบึ่งไทยบ้านไทยเมืองที่อยู่ในกรุงเทพกรุงไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับลาวกับเฝ้าประชุมอย่างเร่งด่วนในลาวก็ได้เพื่อจะได้แจ้งนะครับให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการใน4ในเขต4พื้นที่นี้นะครับลงพื้นที่เลยเราก็ได้โอ้ยนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับไปซอยพี่ซอยน้องบางคนก็อยู่ในแฟตเนาะโอ้ยนะครับเพื่อนขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนลูกหลานที่เฮาก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ฮั่นก็หลายนะครับหลายได้นะครับหลายคนนะครับบ่สิเป็นทางแถวดอนหมอกดอนเมืองนี่ท่วมหมดแล้วแถวนี้ครับพี่น้องเลย นะครับฉะนั้นแล้วก็นอนฟังเสียงฝนนะครับฝนซาแล้วล่ะเริ่มซาแล้วพี่น้องเลยนะครับพี่น้องแถวดอนบอกดอนบอสเฮาก็ได้แถวขอกห้วยขวางก็บ่ได้ประสบผลกระทบเท่าใดนะครับแต่ขอเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับพี่น้องอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางเฮาก็ได้นะครับฮะพี่น้องเลยมีเพลงที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี่เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนแต่ว่าพ่อค้าแม่ขายก็บ่ได้หยุดล่ะนะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดอยู่ตลาดนะครับเทศบาลทะเลเฮานี่นะครับเป็นตลาดเทศบาล1นะครับเพราะฉะนั้นก็มีพี่น้องต่างหมู่บ้านต่างอำเภอก็นำสินค้านะครับมาจำหน่ายเมื่อวานผมย่างช็อปไปซ้ายแล้วล่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ก็ได้ไปพบพ่อค้าแม่ขายหลายมองหลายพื้นที่ไปเห็น FC อยู่บ้านพลงามโคกลาดทักเอ้าสอเท้าต้อยโอ้ยจำแต่เสียงเจ้าพุ่นว่าฮะโอ้ยยังเสียงคือยังหล่ออยู่นะพุ่นว่าขอบพระคุณหลายๆเด้อย่องขนาดลาวก็ได้ก็เลยถามว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นใดยังอยู่นะครับฟังวิทยุเจ้าฮอนเบอร์ไปใส่มาใส่บัวได้ก็ได้นะครับก็โรคภัยไข้เจ็บนี่แหละบ
บางคนก็ติดเตียงบางคนก็บ่ได้ติดเตียงก็ยังพอไปได้มาได้อยู่นะครับยังฟังเสียงเจ้าอยู่นะครับพี่น้องทางบ้านโพนงามโคกพี่น้องทางบ้านโพนงามท่ามูนี่หลายผู้หลายคนที่รู้จักคุ้นเคยนะครับกับทีมงานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฝากเพลงทุกเพลงไปให้เด้อเนาะ

0: ที่แต่โคกหนองนาเพื่อจะได้ผ่านคือไปหาพี่น้องถ้าจะใส่น้ำได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอย่างเทศบาลตำบลเมืองทองทะเลกะนะครับก็ได้น้ำจากกรมชลประทานเนาะมาเห็ดลงสูบน้ำนะครับทางการไฟฟ้าก็มาขยายนะครับสายไฟฟ้าแรงสูงร่วมโครงการนะครับภัยแรงแต่ต่อไปนี่คือจะมีภัยแรงนั่นแหละเพราะว่าทางกรมนะครับชลประทานนะครับก็ได้มาเบิ่งแยงพี่น้องนะครับโดยการเห็ดนะครับท่อสูบน้ำจากหนองหานเฮาผ่านสู่ไห้สู่นาพูดจะขึ้นพุ่นละคนฮอดทั้งหมู่ฝั่งนี้กับทางทิศตะวันออกกับทางฝั่งนี้ก็จะมีหมู่7หมู่7หมู่2หมู่4บางส่วนนะครับขึ้นถึงพุ่นละก็ทราบข่าวว่าทางฝั่งที่ทิศตะวันตกนี่มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองทะเลอยู่ว่าได้แล้วจะได้โครงการมาแล้วก็เทศลงสูบน้ำพิพานแถวนี้ล่ะแถวทางจุดชมวิวจุดชมวิวของเฮาล่ะขึ้นไปแถวหอมิเกลนี่ใกล้ๆกับเสาออกอากาศวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นี่ขึ้นไปพุ่นล่ะทางโนนสนอกโนนสำราญพุ่นล่ะให้พี่น้องได้ใช้สอยในเรื่องของน้ำนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการน้ำเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องขึ้นไปปลูกนะครับปลูกหมกมูบอกล่าสุดเห็นว่าปลูกมูได้นี่หลังจากที่พี่น้องมาเช่าที่เพื่อปลูกอ้อยเนาะนะครับเดี๋ยวนี้มาปลูกหมกมูนี่ครับพี่น้องเลยเห็นหลายพื้นที่บางม่องก็พี่น้องก็เอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาเห็ดนะครับพลังงานไฟเพื่อจะได้จ่ายขายไฟเห็นบอกพี่น้องให้ได้ใช้ได้สอยในเรื่องของผู้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์เห็นบอกพี่น้องเลยนี่แหละความนะครับที่ว่าความเจริญอยู่ใสนะครับความที่การพัฒนาต่างๆไม่ความวุ่นวายได้ก็ความเจริญอยู่ใสก็หมายความว่าก็มีการพัฒนาหลายด้านว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเวลาสิมดเลยพี่น้องเลยชั่วโมงแรกก็ได้นะครับ10:58 นแล้วถ้าเปิดเพลงคือสิบโมงจบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องไทยขอเพลงมาหลายๆเด้อมีไอเน็ตเฮือนอยู่หลังสากลเครดิตยูเนียนทะเลพัฒนาจำกัดนี่ครับขอเพลง60ปียังแจ๋วนะครับแล้วก็เพลงลูกแก้วเมียขวัญฝากให้สุขุทุกคนที่ฟังรายการฮาละนะฮะแล้วก็มีคุณป้าคนึงนิดเดี๋ยวคุณป้าคนึงนิดเจอกันอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุอยู่กับยายควรเนาะบ่ได้ฟังแล้วมื้อนี้อยู่พี่หมักดอนสอนระเบียบนะครับแล้วก็สาวนิดเจอกันอยู่ตลาดนัดวันอาทิตย์อยู่ตลาดนะครับเทศบาล1นี่ครับโชคดีที่มีเธอของเสถียรทำมือนะครับแล้วก็พบทางผู้ซ้อยประดิษฐ์ฝากเพลงของเบาต้อมราชันคิดฮอดขึ้นแห่ดาวเนาะใกล้สิฮอดได้ฤดูกาลประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสนี่ยายเลี้ยงนะครับอยู่บ้านพลงามโคกเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวผมฝากให้ครับถามถึงสาธารณสุขแล้วก็สุขดิบของพี่น้องอยู่ทางพุ่นก็ได้นะครับแล้วก็มีอาจารย์เซรีขอเพลงกระเทยประท้วงโอ้มูซาวันอาทิตย์พอดีไปวัดออกมาจากวัดกำลังตั้งขบวนสิไปแห่พระรูปมีคาแอลโอกาสฉลองนะครับเพราะว่าเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับของทางอัสรวิหารนะครับธิบดามีคาแอลแท้คือองค์อุปถัมภ์วัดเฮาฮาลา
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่1มาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณข่าต้อยสมจิตนะครับมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2ครับหลังจากชั่วโมงแรกมาสลามาสายแน่จักน้อยก็ดีกว่าบ่มาเนาะพี่น้องเนาะประจำวันหยังวันจันทร์ครับที่28เดือนกันยายนพ.ศ. 2569นะครับก็ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วเนาะมื้อวันอังคารมื้อฮือวันพุธสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเงินใส่ก็หมดใส่หนี้ไปก็ยังบ่อยากพออืมนานมนุษย์คนเดือนเฮาก็ได้บ่แต่สั้นดอกมันคําคล้องจองมันคําโบราณเพิ่นเว้าหั่นนะจังได๋ก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะก็ให้มัธยัสถ์เอาไว้ประหยัดเอาไว้ใช้จ่ายแบบบ่ฟุ่มเฟือยบ่ฟุ่มเฟ้อสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเขาจังไส้นะครับเพราะอย่างค่าใช้จ่ายมันตามมาปวกปวกอยู่เฮือนมันหลายค่าใช้จ่ายมันหลายเนาะพี่น้องเนาะอย่างช่วงนี้ก็ปุ๊บฝนก็คลุ้มๆอยู่เป็นบ่พี่น้องนะครับแล้วก็อย่างผมว่าล่ะให้กำลังใจเด้อพี่น้องไทยอยู่ภาคกลางเป็นต้นพี่น้องไทยอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเฮาก็ได้โอ้ยประกาศวันหยุดซองมือผู้ใดนะครับซองมือเลยได้นะครับอยู่แถวกรุงเทพนะเฮาก็มีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการครับ28 29นี่หยุดนะครับเพราะท่านนายกเพิ่นก็ประชุมด่วนแล้วก็แจ้งเป็นวันหยุดราชการพิเศษเด้อนะครับแต่ว่ามองอื่นฮะปกติครับเฉพาะในพื้นที่นะครับใน4พื้นที่เท่านั้นก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องเด้อไปสวดเฮือนบุญตาติ๊กปนางแล้วก็รวมลูกชายแล้วพร้อม8ปีนี่อีกผู้นึงอีก4คนเฮ็ดรวมกันครับไปสวดเข้าวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา10โมงอยู่วัดภูเขากาเมลนะครับพี่น้องทางตระกูลซึมเมฆพาเดี๋ยวไปโอ้ยหลายผู้หลายคนนะครับเขายายไซยายไลป้าคนึงนิดมูนี่นะครับแล้วก็มีเขายายแล่มูนี่โอ้ยยายแล่ก็ได้ฟังแต่มูตูเด้อลาวะให้คอและคอบ่เป็นขอเพลงฮะหากฟังนำเพลงแต่เพลงม้วนยายเล่ก็ได้ได้เอาแต่ลูกเอาแต่หลานอยู่ได้นำลูกนำหลานแม่นไล่จับปานกระปูผู้ใดก็ได้โบราณเพิ่นไหนก็เพลงลูกเพลงหลานปานหมอกตาลบ่จังก็โอ้โบราณเพิ่นเว้าหั่นนะบ่มาเจอกับเจ้าของเป็นได้บาดนี่แม่นแล้วแม่นบ่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับพ่อพี่น้องหลายผู้หลายคนนะครับที่ไปร่วมสวดนะครับภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของไอติกกะดีปะนางกะไดลูกชายเราพร้อมเนาะนะครับแล้วก็เอาทั้งญาติเข้านำ4คนพุ่นนะครับก็พบมีรักแฟนเพลงแท้ได้บอกอยู่นี่ได้เราก็ศิลานี้เนาะให้กำลังใจดีได้เราก็ได้ได้การท่านสทเอ้ยเพลงน่ะอยากฟังเพลงอย่างก็ได้เพลงอ่ะพี่น้องแต่ข้าวนี่สำคัญข้าวเหตุบ้านการเมืองเฮานี่บ่ต้องเอาไกลดอกแต่ว่าไกลก็ต้องติดตามตามเทรนให้มันได้ตามกระแสเนาะช่วงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอบบุญขอบคุณหลายเด้อที่ได้นะครับนะครับได้ให้สะท้อนออกมาในคำว่าคำจาที่ให้กำลังใจทีมงานก็ได้โอ้ยแท้ๆได้ย่างผลงานเพลงนี้นะครับบัวตูมบัวบานไอ้ลาเปิดมาโลดลาวะฟังได้หมดเด้อของสายันสัญญา

0: เสถียรทำมือนะครับเป็นคนถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่โอ้ให้กำลังใจนะครับโชคดีที่มีเธอนะครับจากสาวนิดนะครับพบพ่อกันอยู่ทางตลาดนัดตลาดเทศบาล1ตำบลทะเลของไทเฮามื้อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เลยขอฟังเพลงมอบให้คนข้างๆเด้อเพิ่นว่ามาก็ดีแล้วขอเพลงเลยเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นก็ได้เว้าได้คุยกับมีรักแฟนเพลงพ่อค้าแม่ขายที่มาขายเสื้อผ้าหน้าแพร่ข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยบ่ได้มาหลายอาทิตย์อาทิตย์นี้คงหลายได้มีแต่ของมาใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นสินค้าแบรนด์นะครับในแนวนะครับของเทนญี่ปุ่นไต้บกไต้หวันมูนะเนาะของให้บอกแฮปปี้มูนี่สไตล์โอเพอร์ชีวิตมูนี่ก็มีได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ได้เว้าได้คุยกับพี่รักแฟนเพลงหลายผู้หลายคนว่าสิเป็นมีดผ้าเบ็ดกบมูนี่ไปพบพี่น้องไทยวาริดบ้านคำบิดคำบอผมป้าทุกมาฮับพี่บ่เจ้าบ่มาไหนไหนไทยบ้านคำบิดคำบอก็มาเป็นไพ่เป็นเคยอยู่ในกะลาอยู่พุ่นว่าเออนะครับเพิ่นมาซื้อเบ็ดกบเบิ่งดูฮะเจ้าขายเบ็ดกบเบ็ดกระเจ้าก็เฮ็ดคักได้เราไม่ไผ่แล้วกับผมเบิ่งคือคนตะกี้เฮ็ดซาเบิ่งนี่เพราะหยังกระเจ้าไปลนไฟบ่ให้ปวกกินคันเบ็ดอ่ะนะเป็นเบ็ดงวงได้เหมือนเบ็ดซึ้งอะไรเบ็ดงวงได้นมมาให้เป็นงวงนะครับก็เบิ่งแล้วก็ละเอียดงานละเอียดอยู่ได้คนนั้นจะได้หยังได้แย่งบ่แย่งตีเข้าบ่นี่ใส่เข้าบ่นี่กระสอบบ่นี่ใส่เข้าเวลาเฮาตีแล้วก็จะใส่กระสอบข้าวเปลือกบ่นี่ก็มีได้ผ้ามีดนะครับมีครบหมดผ้าหอกผ้าหวดมักจกมักเสียมบ่น่ะแล้วก็ยังมีผ้าบอกผ้าใบแบบพลาสติกบ่นี่นะครับเป็นต้นเรื่องของกกไม้กกตอกป้าเฮ้ยปลูกเข้าไปไทยมักปลูกคันมันงามเห็นเนาะเป็นเบียร์เด้นะครับไปช็อปตลาดนะครับไปเบิ่งเสื้อผ้าหน้าแพรไปเบิ่งของใส่ของซอยอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง20บาทก็แล้วแต่ตาดีได้ตาใบก็เสียก็สมราคา20บาทเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปคิดหยังมันหลายใส่แล้วก็ทิ่มอันใดใส่แล้วมันอยู่หึงก็อยู่ไปอันใดใส่แล้วมันอยู่ได้บ่เฮิงกะทิ่มไปซื้อไหมสาบาทเถอะเขียงก็มีโอ้ยมีครบหมดครับพี่น้องเอ้ยแต่ประเทศไหนก็เจอคือหยังเกาะลอตเตอรี่มาแล้วครับพี่น้องเอาโชคมาให้แล้วครับพี่น้องเอาสู่พี่น้องฟังอันนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อเช้านี่ตื่นแต่ลูกเช้าไปสิได้มาสิได้แน่ตาต้อยแบ่งปันสู่ฟังครับตื่นแต่เช้ากะทำภารกิจส่วนตัวเนาะกินน้ำจะแก้วนึงตื่นนอนก็ได้ให้มันซ่าซ่าน้ำเปล่านี่ได้กินรถแก้วนึงหันน้ำธรรมดาหันละหรือว่าผู้คนที่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ส่วนมากก็กินน้ำเปล่าผู้ที่ดูแลสุขภาพนะครับกินน้ำเปล่าเฮานี่ล่ะแก้วนึงตื่นนอนมาหันแล้วไปใส่บาตรนี่ก็ไปซีแขวทำความสะอาดล้างหน้าแปรงฟันก็ไปกินพวกยังก็กาแฟแบบเพื่อสุขภาพแหละผู้ใดที่บ่สามารถกินได้ก็ได้ก็ทำกิจวัตรประจำวันเนาะกินข้าวกินน้ำกินยูกินยาผู้ที่มีโรคมีภัยก็ได้ตามที่แพทย์สั่งที่เขาไปพบแพทย์แล้ว8โมงไปเคารพธงชาติมื้อเช้านี้ก็ได้อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลแต่งตัวใส่ชุดกากีผู้ใดมื้อเช้านี้ปั่นจักรยานไปมันแม่นอยู่บ่สอทอก็มาจากสู่เจ้าเนี่ยคิดหยังหลายสิไปนั่งรถแวนสิประตูพี่คนเปิดประตูให้ผมกั้งห่มให้ผมบ่ไปแบบบ้านๆนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องบ่เลือกเข้ามาบ่ได้ใส่ซ้ำชุดอันนี้หั่นเดี๋ยวมารับใส่พี่น้องให้เนาะปั่นจักรยานผมก็ได้ไปเป็นการออกกําลังกายพร้อมไปร่วมเคารพธงชาติครับท่านนายกท่านรองสมาชิกแล้วก็ท่านรองปลัดนะครับหัวหน้าสำนักปลัดกองแล้วก็หัวหน้ากองงานทุกกองงานพนักงานเคารพธงชาตินะครับเพราะอย่างเป็นวันเคารพธงชาติระดับชาติได้มื้อนี้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานสำนักงานแต่ละสถานที่ก็ต้องเคารพธงชาตินะครับ พราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องป้องปายแต่เฮาเจ้าข่อยก็เอานะครับเข้าใจเนาะสายไหนไปใส่ไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแร่ครับอยู่ใส่อยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อก็โดยทางกลุ่มบาสลบมีแต่ครูบาอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการทั้งนั้นนะครับไปเป็นวิทยากรยายเพื่อนโอ้ย70เท่าไหร่ก็ยาย72บ่โอ้ยเป็นครูฝึกชัดเจนภาษาอังกฤษนี่ตบมือกี่ครั้งแปะๆวิทยากรมาจากผู้ใดมาจากเทศบาลนาแก้วมาให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการฝนตกทำยังไงตียังไงตบขาฟ้าร้องทำยังไงเปรี้ยงเสียงอะไรผัวเป็นการฝึกทวนบึงว่าเขาเป็นอัศเมอร์บางคนก็หลงถ้าใครหลงต้องออกมาหน้าห้องนะเพื่อจะได้ทำโทษโดยมีให้มีตั้งประเด็นขึ้นนะเห็นบอกพี่น้องมันก็ม่วนไหนผมเฝ้าระวังบึงแล้วหลุดโอ้พอวัยผมคมเลยก็เริ่มได้งานเข้าแล้วได้นี่หาจะเลข5เลข8อีก2ปีเข้าสู่60อันนี้เว้าพื้นแบ่งปันนะครับผมก็แบ่งปันแต่คนเฮาก็เว้าสู่ฟังไว้น่ะบ่มีภัยหรอกสิบ่เท่าครับมันเป็นช่วงอายุของคนเนาะนะครับก็เลยเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับ9โมงก็เริ่มเคารพธงชาติได้คุณสุภวัฒนะครับชัยชนะนี่ผู้ประสานโครงการได้นี่ผู้ประสานงานโครงการกับปฏิละครั้งแหละแต่งแต่งแต่งเรียกนักเรียนไปที่เสาธงมือเสาในรถโยก็ได้เป็นรองพอตัวมือเสานี่เขาก็เดี๋ยวหาสทต้อยหาเดี๋ยวหาครับไปกับครับไอ้ผู้ซอยเนาะผู้ซอยนะครับไปขึ้นเสาธงระบาดเนี่ยก็เป็นได้แค่ไหนเนาะเอากับพี่น้องเลือกมาแล้วก็เลือกใครไปซักเสาธงเลยมือเสานี่ก็ได้เพราะยังอันพอมาซารองพอก็มาซามีพอไหนพอปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนอยู่นะครับอันรอพอก็ติดภารกิจเร่งด่วนอีกรอพออีกพวกนี้ติดภารกิจอีกหนึ่งบริษัทลอง3บทติดขับไปในบ่อพื้นสู่ฟังครับม่วนผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ของเตเฮาและอีกข่าวนึงผมเบิ่งไทม์ไลน์โอ้มีข่าวอีกข่าวนึงอยู่เด้อกำลังเตรียมสถานที่อยู่ครับพี่น้องเลยนะครับก็คือข่าวจากทางอัศรวิหารนครเทวดามิคาเอลท่าแร่นะครับเรื่องขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังโบนนะครับระดับชาติประจำปีงบประมาณ2569เรียนประธานชุมชนนั่นพร้อมคณะกรรมการชุมชนวอร์ซิเปนนะครับท่านนายกนะครับในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันเป็นต้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ผู้ใหญ่ผู้บดลท่องอันตันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับกับสิ่งที่ส่งมานั้นก็คือในเรื่องของกำหนดนะครับ1ฉบับนะครับก็คือด้วยทางอัศรวิหารนครเทวดามิคาเอลท่าแร่ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสกลนครนะครับและภาคีเครือข่ายนะครับพลังบวรนะครับชุมชนบ้านท่าแร่กำหนดนะครับจัดงานพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ในกิจกรรมย่อยที่5บวรสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนนะครับคุณธรรมพลังบวรนะครับย้อนลอยตลาดดีวิถีท่าแร่นะครับซึ่งจัดกิจกรรมเน้นนะครับขบวนการที่มีส่วนร่วมนะครับของพลังบวรโดยนะครับเริ่มต้นจากนะครับการเปิดตลาดของดีท่าแร่เพื่อเป็นการนะครับฟื้นนะครับเพื่อเป็นนะครับพื้นที่โชว์และจำหน่ายสินค้านะครับภูมิปัญญาและก็อาหารนะครับพื้นถิ่น ควบคู่กับการตลาดจัดนิทรรศการนะครับของดีบ้านทะเลนะครับเพื่อถ่ายทอดนะครับประวัติศาสตร์ชุมชนให้แก่นะครับผู้ร่วมงานในการนะครับมีส่วนร่วมภาคเวทีจะมีการจัดเวทีเสวนาคุณธรรมนำชุมชนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับและปิดนะครับท้ายด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบ้านทะเลจากสถาบันศึกษาและกลุ่มนะครับผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความบันเทิงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในรากเหง้านะครับของตนเองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนบ้านทะเลเพื่อนะครับขยายพลังนะครับบวรนะครับเครือข่ายพลังบวรนะครับและนักท่องเที่ยวในวันอังคารที่29นะครับกันยายนพ.ศ.2569ในเวลานะครับ 15:00 นจนถึง 20:30 นณศาลามาติโนอัสนวิหารอครเทวดามีคาเอลท่าแร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการนี้ทางอัสนวิหารจึงขอเรียนเชิญท่านและกรรมการชุมชนจำนวน10คนเข้าร่วมนะครับกิจกรรมในโครงการดังรายชื่อตามกำหนดนะครับที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อให้งานดำเนินการไปด้วยนะครับความเรียบร้อยและบรรลุนะครับวัตถุประสงค์จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมนะครับขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือบาทหลวงมิคาเอลนะครับเสริมสินจันลาเจ้าอาวาสอัสนวิหารอครเทวดามิคาเอลทะเรประสานงานโครงการนะครับโดยนายสุภวัฒน์นายสุภวัฒน์นะครับชัยชนะนะครับพี่น้องเลยก็มีหนังสือกำหนดเนาะในเรื่องของโครงการนะครับก็คือ15:00 นเป็นต้นไปลงทะเบียนเครือข่ายพลังบวรนะครับผู้ร่วมงานนะครับเวลา 16:30 จนถึง 17:30 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรวมพลังบวรได้พี่น้องเอ๋ยโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆดังนี้นะครับว่าเป็นทางวัดก็ดีนะครับทางชุมชนก็ได้ทางการศึกษาทางตำรวจนะครับทางฝ่ายบริหารปกครองฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับเวลา 17:30 ฮอต 18:00 มีการแสดงของชมรมนักดนตรีนะครับท่าเรือทะเลของไทเฮานะครับเวลา 18:00 พิธีเปิดกิจกรรมบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมบวรนะครับย้อนลอยตลาดดีวิถีทะเลนะครับประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานพิธีทางศาสนาวัฒนวิธีกรรมโดยบัตรหลวงเฉลิมสินจันลาเจ้าอาวาสอัสรวิหารอครเทวดามิคาเอลทะเลนายภูวดลทองอันตังผู้ใหญ่บ้านทะเลหมู่ที่1ชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับในมิติศาสนากล่าวต้อนรับประธานในพิธีนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแต่สายนี้มาครับพี่น้องสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอันนิดแต่ลูกกระตือเลยแต่เนี่ย
0: ครับครับว่าไงครับ
1: บางไอ้ผู้วิรพันธ์นั่นลูกเก็บเปลืองคณะผู้สองนะ
0: ครับครับครับ
1: ทีนี้น่ะเพื่อนเสียแต่เมื่ออื่นเขาจะให้ผันต้อยน่ะไปแก้ซุกมาสาราใครได้อยู่บ
0: ่ได้ครับได้ครับ
1: เพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนติดสวดเงินเพื่อนก่อนคืนนึงเมื่ออื่นหวังแปดโมงครึ่งให้ต้อยไปเพราะว่าพาไปมันไม่ทันว่าเราจะทำมิชาหน้าศพพรุ่งนี
0: ้เอาโอเคเดี๋ยวเอาสิครับโอเคครับเดี๋ยวศพอยู่ใส่ครับฮัลโหล
1: ศพอยู่บ้านประวันจ้ะ
0: อ๋อศพอยู่ประวันวะ หมายความว่าเขาเสร็จพิธีทางบ้านประวัติแล้วก็ต้องสิเอาศพมาบ้านเฮาไว้ใส่ครับ
1: ไว้ศาลาปิติค่ะ
0: เอามาศาลาปิติเอาตัวซี่เนาะแต่เฮาคุยกันให้ชัดเจนว่าแล้วจากพิธีกรรมทางวัดประวัติแล้วเนาะแล้วจากเสาศพมาศาลาปิติเนาะ
1: มันไม่ได้มีพิธีกรรมอย่างที่เพราะว่าวันนี้เราก็จะสวดเสร็จพรุ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรก็พรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนศพมาเลย
0: โอ้ครับผมเอาซี่เนาะผมรับทราบแล้วนะครับถึงเวลานั้นมาโทรหาผมเด้อเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเอาให้ครับผมจ้ายินดียินดีให้การบริการเด้อครับเด้อครับผมครับผมเ
1: ดี๋ยวไม่อยากรู้ค่าใช้จ่ายมีการ
0: โอ้อันนี้เราต้องคุยกันหลังไม่นะครับเนาะครับผมครับผมจ้าผมจะรายการวิทยุอยู่นะครับผมครับผมครับผมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องทางคิดศาสนาก็เป็นไทยบ้านไทยเฮานี่แหละไอ้ตื้อโอ้ไอ้ตื้อบอกนะครับเสียอยู่บ้านประวานเนาะเห็นก็จะมาเอาลงศพอยู่กับนายช่างบรวุฒิลงศพอยู่มื้อแรงวานนี่ล่ะนะครับก็เป็นพี่น้องไทยบ้านไทยเฮาเนาะมื้ออื่นประมาณ 8:00 น.ประมาณนี้เนาะไปเอาศพมาตั้งอยู่ศาลาปิติมหากรุณนะครับนะครับบ่เป็นหยังครับก็ถือว่านี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวกเพลงกันเนาะเดี๋ยวคุยหลังไมค์นะครับเนาะผมเดี๋ยวขอเปิดเพลงน้องฟังก่อนครับผม

ลองมึงดูบ้านใดบ่มีกระเทยถือว่าเฉยเฉยบ่ทันหมู่เดี๋ยวนี้แห่งออกแม่เพพันเพื่อนสาวทั้งนั้นละแตกอยู่อู้กูดูตีหมอลำมึงดูขนาดกูสอนติดก็ยังเป็นกระเทยมันบ่ค่ำแม่ค่ะ

ันเองก็ภูมิใจตัวฉันผู้ใดกีดกันก็สร้างเขาทนาลูกผัวพ่อใดก็เอาย่ำเมาก็เมามวนกันให้ฮาไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี่โฟนหน้าเวทีกับหมูสันนี่ล่ะค่ะซื้อเหล่าขาวเลี้ยงผู้บ่าวย่ำหมอลำยาวก็ออกทาลีลาชีวิตจิตใจก็เคยมวนไปเลยเลยเราบ่มีปัญหาก็สิให้ฉันเป็นผู้ชายฉันขอยอมตายและยอม

0: ้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวซีทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงาน

ลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างกู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1290บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสั่งบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่า

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาที่ถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

0: ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์
1: ที่ดีดีนะครับที่เปิดสู่พี่น้องฟังก็คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับเวลาสมมติครับพี่น้องเลย 11:56 น.แล้วผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อยู่สอง

0: อาสาทหารต้องเร่งด่วนนะครับก็คือวันที่29กันยายนวันอังคารนี่ครับมาแทรกเข้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมิซาแทนพระวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ.2569เวลา19นาฬิกานะครับมิซาแทนพระชุมชนสมานมิตรมิซาแทนพระคุ้มหนองแห่นะครับนี่ครับอยู่หมู่7นี่เด้อนะครับอยู่กับตัวนี้วังร้านเกโอโตฟิล์มนี่ครับนะครับชุมชนป้าว่านนะครับมือแรงนี้นะครับชุมชนท่าเรือกับมือแรงนี่เด้อพี่น้องเด้อมิซาท่านพระวันพุธที่30กันยายนพ.ศ.2519นะครับมิซาท่านพระชุมชนบ้านใหม่มิซาท่านพระชุมชนสามัคคีมิซาท่านพระชุมชนท่าสะอาดและมิซาท่านพระชุมชนทะเลใต้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับเป็นมิซาแท่นพระคุ้มนาซาเลตมิซาแท่นพระคุ้มสุขสันต์มิซาแท่นพระชุมชนสหมิตรสัมพันธ์และมิซาแท่นพระชุมชนสร้างแก้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับปีนี้เฮาสิบ่มีพิธีปิดนะครับหรือว่าพิธีเปิดนะครับมิซาแท่นพระอยู่วัดแล้วยกเลิกนะครับเนาะเพราะอย่างเขาเปิดทุกแท่นพระแล้วเห็นบอกพี่น้องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะครับไปตามกาลเวลาเพราะงานมันหลายครับพี่น้องเด้อเพราะว่าอย่างนะครับวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ.2519ครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีขอเชิญนะครับร่วมงานบวรสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย่อนนะครับลอยตลาดดีวิถีนะครับท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจัดอยู่ศาลามาร์ติโนเด้อพ่อค้าแม่ขายสามารถนำนะครับมาจำหน่ายสินค้าภายในงานได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในงานก็จะมีนะครับนิทรรศการนะครับงานการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและยังมีตลาดวิถีชุมชนสินค้าอีกหลายรายการนะครับที่ร่วมกิจกรรมน้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็สามารถนะครับมาร่วมงานได้เด้อพี่น้องเด้อแรงวันอังคารที่29กันยายน2569นี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น. จนฮอด 2:30 น. อยู่ศาลามาร์ติโนนะครับท่าแร่นะครับอีกข่าวนึงครับจากคณะซิเตอร์กาลาลิตกาปูชินท่าแร่ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีการมรณกรรมของนักบุญฟรานซิสนะครับและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อโยเซฟนะครับรัฐนะครับพาซิสนะครับทองคำเปโตคุณพ่อเปโตนะครับพนมกรสว่างวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569ในเวลา 10:30 นาทีโดยโอกาสนี้จึงขอ
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
2: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิศาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิศาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตอบเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับดูแลเรื่องเสียงในเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่วินเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์ที่28กันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศถ้าพูดโดยรวมนะครับก็ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วแต่ว่าฝนมาส่งท้ายด้วยการกระหน่ำหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเจอกันเยอะและก็สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและแม้กระทั่งชีวิตส่วนเรื่องด้านเศรษฐกิจเวลานี้นะครับแย่มากก็เพราะว่าคนที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับนอกจากจะไปทำมาหากินทำมาค้าขายไม่ได้แล้วนะครับรถรายังเดินทางออกจากบ้านไม่ได้เพราะน้ำท่วมเป็นภาวะที่น่าตกใจสำหรับประเทศไทยแต่เวลาเดียวกันนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวซึ่งเป็นเพื่อนสายเลือดนะครับกับไทยนี่แหละนะแต่มาแยกกันเป็นสองประเทศแล้วก็ตัวใครตัวมันลาวก็ท่วมหนักครับส่วนกัมพูชาหนักสาหัสเช่นเดียวกันแต่ปากเสียครับกัมพูชาทั้งที่เป็นฝนที่เกิดจากธรรมชาตินะครับภัยพิบัติครั้งนี้ใครๆก็เจอแต่กัมพูชากลับบอกว่าการที่น้ำท่วมประเทศกัมพูชาเพราะว่าประเทศไทยถูกน้ำท่วมแล้วประเทศไทยก็สูบน้ำปล่อยเข้ามาทางประเทศกัมพูชาจนมาท่วมประเทศกัมพูชาพูดได้ยังไงแต่สำหรับคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนซึ่งทางฮุนเซนนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารใหญ่สูงสุดในประเทศกัมพูชาเนี่ย จะปกปิดข่าวที่เป็นความจริงแต่จะปล่อยข่าวที่จะเป็นคะแนนให้กับตัวเองนะครับมันเป็นไปได้ยังไงว่าไทยปล่อยน้ำไปท่วมกัมพูชาหน้าตบปากจริงๆแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ในกัมพูชาตอนนั้นไฟไหม้ป่านะครับก็บอกว่าไทยเผานี่เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆหลายอย่างที่กัมพูชาพูดยังอีกเรื่องนึงเรื่องของเครื่องแต่งกายของประเพณีโบราณโบราณนะครับชุดไทยโบราณกัมพูชาก็บอกว่าไทยไปลอกเลียนแบบแล้วจะฟ้องศาลโลกงานแม้กระทั่งน้องเนเน่ที่ไปแข่งขันชนะเมื่อวานนี้และที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตะเล่นแข่งขันก็ตะเล่นน่ะชนะระดับโลกได้รางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐ1ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ34ล้าน35ล้านบาทอันนั้นก็บอกอเมริกาไม่ใช่อเมริกาการแข่งขันที่อเมริกาจบลงเขาก็บอกว่าน้องเนเน่ทางด้านกัมพูชานะบอกว่าน้องเนเน่นะครับเอาเพลงของเขาเอาทำนองเพลงของเขาไปใส่เพลงของน้องเนเน่ขับร้องเป็นการขโมยลิขสิทธิ์ดูสิครับประเทศไทยเจริญแล้วขนาดนี้ทำไมจะต้องไปขโมยของกัมพูชานะเอาละพูดไปมันยาวมันยังมีเรื่องอยากจะพูดอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นไม่เบื่อไม่เมากันไปอีกนานเท่าไหร่จริงๆแล้วตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติก็พูดแต่พูดไปพูดไปเรื่องน้ำท่วมมันก็เลยลามกัมพูชาไปแล้วล่ะนะฮะสำหรับเรื่องของภัยธรรมชาตินี่ขณะที่เกิดเหตุน้ำท่วมฝนตกหนักในประเทศไทยคนไทยก็ไม่ได้โทษอะไรไม่ได้โทษประเทศนู้นประเทศนี้ปล่อยน้ำมานะครับไม่ได้โทษเทวดาฟ้าดินมันก็เกิดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องรับสภาพแม้ในจิตใจนั้นรับไม่ได้ก็จริงแต่มันก็ต้องรับสิ่งที่เสียหายนะฮะอันนี้ทำใจยากแล้วก็เพราะมีการเสียชีวิตก็มีเสียชีวิตจากน้ำก็มีเสียชีวิตจากภัยฟ้าดูดก็มีนะครับหลายเรื่องแล้วรถยนต์เสียหายมอเตอร์ไซค์เสียหายเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคันจากน้ำท่วมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันยังมีอุตุนิยมวิทยาที่บอกไว้นะครับบอกว่าก็จะค่อยๆเคลื่อนไปแล้วล่ะค่อยๆจะเคลื่อนหนีไปแล้วล่ะบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไปก็ไปเถอะเพราะว่าความเสียหายนั้นนะครับยังไงมันก็เสียแล้วล่ะสำหรับประเทศไทยสำหรับทางอุตุนิยมวิทยานะครับมนสกลทวาปีเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับว่าอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศฉบับที่เท่าไหร่แล้วบอกเรื่องฝนฟ้าแต่ตรวจดูของตำบลท่าแร่นี่มณฑลทวาปีนะมีนักพยากรณ์ของพยากรณ์อากาศของท่าแร่นี่เพราะว่ามณฑลทวาปีไปต่อเส้นต่อสายไว้กับทางไอ้นั่นอยู่ทางGoogle อยู่นะครับหรือถาม Google นั่นแหละนะครับ เรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตตรวจสอบฉบับล่าสุดเตือนฉบับล่าสุดนะครับเพราะมีฉบับ5 6 7 8 9แล้วเวลานี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกเป็นฉบับที่เท่าไหร่อันนี้ปิดนี้ประกาศปิดโรงเรียนนะครับวิกฤตยังไม่เจอเดี๋ยวนะครับเจอแน่ๆแหละเพราะว่ายังมีประกาศจากสำนักข่าวนะครับสยามนิวนะสำนักข่าวสยามนิวบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประกาศเป็นฉบับที่8แล้วไอ้ที่18ไม่ใช่ที่8คงจะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วล่ะนะมาถึงฉบับที่18ละอันนี้มีบอกไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันนี่แหละบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆนะครับรวมทั้งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตบันแล้วนี่ยอมครอบกดอากาศต่ำกำลังเริ่มไปแล้วครับสู่ข่าวไปสู่อ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือมรสุมที่นำเอาฝนเข้ามานะครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกที่เจอหนักให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้และฝนตกสะสมระวังไปอีก1วันคือวันนี้ล่ะ28กันยายนซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอีกส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569 บอกว่าอย่างนั้นนะครับ28ก็วันนี้แหละนะฮะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงฉบับนี้ประกาศฉบับนี้นี่คงจะเป็นฉบับสุดท้ายเลยล่ะเพราะประกาศณวันที่วันจันทร์ที่28กันยายนนะครับ2569ก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้คือตามเท่าที่ตรวจสอบจากแผนที่ของระบบอากาศนะครับก็จะเห็นว่าฝนนะมันจะไปทางฝั่งพม่าแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับทางฝั่งพม่ายังคงต้องลำบากอยู่แหละฝนมันยังจะหนักอยู่ทางนั้นแหละนะครับส่วนตั้งแต่ทางภาคกลางมาถึงภาคเหนือจากฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ฝนจะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเลยฤดูฝนมันจะหมดฤดูฝนว่าอย่างนี้แหละนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของดินฟ้าอากาศนะครับใกล้จะหมดแล้วล่ะนะท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็คงเตือนเป็นฉบับสุดท้ายแล้วเป็นฉบับที่18นะครับคงจะหมดลงในวันที่28นี่แหละนะคราวนี้ก็มาดูข่าวอื่นอีกนะครับฉบับที่ฉบับที่พูดถึงที่เห็นโผล่มาเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นฉบับที่5ที่6โอ้ของเก่าคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์จากฝนตกนี่แหละนะครับในประเทศไทยนี่แหละนะฮะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวมนสกลทวปีเรากำลังเช็คอยู่มีทั้งโดนไฟฟ้าดูดมีทั้งเรือล่มมีทั้งคนออกไปจากชุมชนหมู่บ้านก็เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามาฟังข่าวในประเทศไทยตรงนี้ซะก่อนนะครับที่มีพระรูปหนึ่งนะครับ พระรูปนี้เป็นรองไม่ใช่เป็นรองรักเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะครับอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งแล้วท่านเป็นพระนักพัฒนาบังเอิญท่านฉีดน้ำพ่นทำความสะอาดพื้นหน้ากุฏิโดนไฟดูดครับมรณภาพเลยพระรูปนี้เกิดที่ไหนเหตุการณ์นี้เมื่อวานครับ27กันยายนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านดูภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกอนุสร โนคำบุตรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านดูมอบให้พันตำรวจตรีเกียรติพงษ์ติ๊บมาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมอาสากู้ภัยมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายเข้าตรวจสอบเหตุพระภิกษุมรณภาพในวัดม่วงคำตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบบริเวณลานหน้ากุฏิมีร่างของพระอภิชาติอนาลโยอายุ48ปีพรรษาที่บวช14พรรษาเป็นพระนักพัฒนาและรักษาการเจ้าอาวาสวัดม่วงคำนอนอยู่บนพื้นที่เปียกน้ำใกล้ๆกันนั้นพบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมสายต่อพ่วงและอุปกรณ์ที่เพิ่งใช้งานโดยชาวบ้านที่พบเหตุได้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในวัดเพื่อป้องกันอันตรายก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจากการสอบถามนายยศวริศปินตาสารยศวริศปินตาสารผู้ใหญ่บ้านม่วงคำหมู่4เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันที่26กันยายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งตรงกับวันพระใหญ่หรือวัน12เป็งพระอภิชาติได้ปรึกษาคณะศรัทธาและญาติโยมถึงแนวทางนำเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อนำมาใช้ทำความสะอาดตะไคร่น้ำบริเวณพื้นวัดป้องกันพระสงฆ์และผู้สูงวัยที่มาทำบุญลื่นล้มเพราะว่ามันมีตะไคร่น้ำเนื่องจากเครื่องดันฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องเก่านั้นนะครับมันชำรุดและมันก็เป็นเครื่องขนาดเล็กใช้งานมานานอีกด้วยต่อมาช่วงเย็นเวลาประมาณ16นาฬิกาพระอภิชาติได้ไปเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแม่ยังก็ไปซื้อเอามัจจุราชมาฆ่าตัวเองเนาะอยากจะเปลี่ยนเครื่องสูบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเพราะว่าเครื่องนั้นมันเล็กและก็แรงดันมันไม่สูงก็ออกไปซื้อคือเข้าที่ประชุมเพื่อใช้เงินนะฮะกับเข้าที่ประชุมกับสภากรรมการวัดอะไรนั่นแหละแล้วก็เมื่อได้รับอนุมัติท่านก็ไปแล้วไปซื้อเวลา16นาฬิกาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นใหญ่กว่าเดิมซึ่งมีด้ามฉีดเป็นสเตนเลสตัวนี้แหละสเตนเลสนี่แหละอันตรายมากคือเพราะมันเป็นโลหะและนำมาประกอบเพื่อเตรียมใช้งานกระทั่งเช้าวันที่27กันยายนเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีท่านพระอภิชาตินี่ท่านก็ได้นำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงดังกล่าวที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่แหละใช้ฉีดล้างพื้นบริเวณหน้ากุฏิแต่ใช้งานไปได้ไม่ถึง30นาทีครับโดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไปตรวจสอบพบว่า7นาฬิกา32นาทีขณะพระอภิชาติกำลังฉีดพ่นน้ำบริเวณเสาเต็นท์นี่เกิดล้ม และมีอาการไม่ใช่เสาเต้นล้มขณะพระอภิชาติกำลังฉีดพ่นน้ำบริเวณเสาเต็นท์พระอภิชาตินั่นแหละได้เกิดล้มลงและมีอาการชักเกร็งแล้วก็แน่นิ่งไปจนกระทั่งใกล้เวลา8โมง8นาฬิกาเด็กวัดหรือผู้ติดตามพระออกบิณฑบาตนั่นกลับมาพบจึงแจ้งชาวบ้านเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นพบร่องรอยคล้ายถูกไฟฟ้าช็อตบริเวณมือที่จับด้ามฉีดน้ำที่เป็นโลหะนั่นแหละนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้นำร่างส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการมรณภาพอย่างละเอียดนะครับนายยศวริศกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียใจและตกใจแตกตื่นแก่คณะกรรมการวัดและชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากพระอภิชาติเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระนักพัฒนามักลงมือทำงานต่างๆด้วยตนเองโดยเพิ่งเข้ารับหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดม่วงคำหลังเจ้าอาวาสองค์ก่อนมรณภาพไปได้ไม่ถึง1ปีและมีกำหนดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนตุลาคมเดือนหน้าที่จะมาถึงนี่อีกไม่กี่วันนี่แหละเพราะวันนี้ก็วันที่28แล้วขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดโดยคณะกรรมการวัดเตรียมติดตามข้อมูลจากร้านค้าและผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์และสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างละเอียดสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระอภิชาติอนาลโยทางวัดม่วงคำและคณะศรัทธากำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา5วันก่อนมีพิธีประชุมเพลิงในวันที่2ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้พร้อมฝากเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ให้กับประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทำงานร่วมกับน้ำและควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอน่าเสียดายนะรักษาการเจ้าอาวาสนะครับท่านได้จากไปแบบไม่มีวันกลับเพราะว่าเอาเครื่องฉีดน้ำมาฉีดนะครับแล้วคราวนี้ก็บังเอิญแบบมันเป็นสเตนเลสนะครับเป็นสเตนเลสเป็นโลหะเพราะฉะนั้นก็เลยมันโดนน้ำแล้วมันก็เกิดกระแสไฟฟ้าไหลมานะครับรั่วซึมก็เลยทำให้พระรูปนี้นะครับมรณภาพอย่างน่าเสียใจแหละน่าสำหรับพี่น้องชาวสัตบุรุษทั้งหลายอ่ะในนามคนไทยด้วยกันก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านเป็นวัดของท่านที่ท่านปฏิบัติอยู่ทางภาคเหนือนะฮะคราวนี้ไม่ใช่แต่แถวประเทศไทยหรอกนะครับเหตุการณ์ที่มันร้อนๆที่มันเกิดขึ้น แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกามันก็ยังเกิดภัยต่างๆขึ้นมานี่แบบอยู่อเมริกานี่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศภาวะฉุกเฉินที่ฮาวายเพิ่มการรับมือพายุเฮอริเคนโนโลเห็นไหมพายุเข้าอเมริกาถึงขั้นประกาศนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่27กันยายนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐฮาวายตามคำร้องขอของส่วนท้องถิ่นและให้สำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินส่วนกลางจัดสรรความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากเฮอริเคนโนโลซึ่งกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาคำสั่งดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนช่วยเหลือปกป้องทรัพย์สินสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและลดหรือป้องกันภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมาตรการคุ้มครองฉุกเฉินภายใต้โครงการช่วยเหลือสาธารณะซึ่งจำกัดเฉพาะความช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาลกลางจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในสัดส่วน 75% ทำเนียบขาวออกแถลงการว่าอาจมีประกาศสั่งฉุกเฉินพื้นที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกในภายหลังหากรัฐบาลฮาวายร้องขอและผลการประเมินความเสียหายเพิ่มเติมบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นอันนี้ก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามีพายุเฮอริเคนเข้านะครับนี่ภัยธรรมชาตินะฮะมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้ล่วงหน้าบ้างอยู่แต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงป้องกันยังไงได้นะครับอย่างเช่นฝนตกในประเทศไทยนี่อุตุนิยมวิทยาก็บอกอยู่แต่ว่าการเตรียมการอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันแรงขึ้นเดี๋ยวมันก็ท่วมนี่มันไม่ใช่ไม่เตือนนะแต่ว่าเตือนมันก็จะแก้ไขอย่างไรนะครับนี่ต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งอันนี้มีตึกถล่มโอ้ท่านผู้ฟังครับอยู่ที่กรุงเอเธนตึกถล่มคาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วเอาละสิครับข่าวนี้แค่แก๊สรั่วนี่ก็ระเบิดแรงจนถึงทำให้ตึกถล่มหรืออย่างไรระเบิดซัดซากเกลื่อนถนนแล้วก็ดับอีกสยอง6ศพสลดสาเหตุอาคาร3ชั้นระเบิดในกรุงเอเธนประเทศกรีซคาดว่าแก๊สรั่วแรงระเบิดทำให้อาคารพังราบซากปรักหักพังกระเด็นเกลื่อนถนนคล้าชีวิตชาวอเมริกัน4รายและคู่สามีภรรยาสูงอายุอีกนะครับ1คู่ก็คือเท่ากับ2รายรวมกับชาวอเมริกัน4รายก็พอดีเป็น6รายสำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานระเบิดรุนแรงทำให้อาคาร3ชั้นพังถล่มลงมาทั้งหลังในย่านปลากาใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเอเธนประเทศกรีซซึ่งเป็นถนนสายเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวิหารอะโครโพลิสและวิหารโอลิมเปียซุสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม6รายโดยอาคารแห่งนี้มีส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าพักตากอากาศรวมอยู่ด้วยผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน4รายส่วนอีก2รายเป็นชาวอังกฤษและชาวกรีกสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้ตำรวจท้องถิ่นทราบเรื่องกลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริกันสูญหายหลังจากทั้งหมดไม่ปรากฏตัวเพื่อขึ้นเที่ยวบินที่สนามบินเอเธนในวันศุกร์ที่ผ่านมาทำไมเขาไม่มาขึ้นเครื่องบินแรงระเบิดทำให้อาคารราบเป็นหน้ากลองสร้างความเสียหายแก่อาคารข้างเคียงซากปรักหักพังกระเด็นเกลื่อนถนนส่งผลให้มีผู้คนบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนออกจากอาคารบางแห่งที่ใกล้เคียงในทันทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังใช้รถขุดและกล้องจับภาพความร้อนค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างเร่งด่วนบ้านอาคารมันพังมันทับคนนี่ต้องอาศัยเครื่องที่พิสูจน์ความร้อนอะไรต่างๆในตัวมนุษย์น่ะนาเข้าค้นหานะผู้รอดชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของการระเบิดเกิดจากแก๊สรั่วการใช้แก๊สนี่ก็ให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษนะถ้าโทษก็คือโทษหนักเหลือเกินเลยฮาริสดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติรุนแรงขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการว่าทางการรับทราบเหตุระเบิดในกรุงเอเธนแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์โอ้พังยับเลยครับมีภาพให้เห็นด้วยนะฮะอันนี้ก็ภัยธรรมชาติไม่ได้น้ำท่วมแต่แก๊สระเบิดตึกสูงอาคารบ้านเรือนในหลังที่แก๊สระเบิดแล้วก็อาคารบ้านเรือนใกล้เคียงโดนกันหมดเห็นไหมภัยพิบัติมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนะระยะนี้ยังมีอีกครับมีอีกเหตุเกิดในต่างประเทศอีกนะครับอันนี้สำนักข่าวอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับรายงานว่าว่ายังไงดับพุ่ง64ศพอะไรนี่อันนี้ในต่างประเทศโอ้มีแต่ภัยพิบัตินะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ดับพุ่ง64ศพอินโดนีเซียยืดเวลาค้นหา7วันพบปมเรือเฟอร์รี่ลำมรณะล่มกลางทะเลข่าวจากคมชัดลึกนะครับ พบศพแล้วนี่64นะภายใน7วันเนี่ยยังสูญหายอีกก็มีโอ้โหด้านผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอยู่ที่บรามันเดียวนาบามันเตียวเปิดเผยว่าปฏิบัติค้นหาผู้สูญหายที่ยังคงเหลืออยู่อีก77คนที่หายไปดูสิครับพบแล้วนี่64นะ64ศพเรือจมแล้วก็ยังสูญหายอีก71ซึ่งสันนิษฐานว่าเสียชีวิตทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่เจอร่างได้ถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก7วันเพื่อค้นหาโดยปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นการประเมินผลทุกๆ3วันเพื่อพิจารณาว่าควรดำเนินต่อไปหรือไม่ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับของอินโดนีเซียโดยปกติแล้วภารกิจค้นหาและกู้ภัยจะกินเวลา7วันแต่สามารถขยายเวลาออกไปได้หากทางการเชื่อว่ายังมีโอกาสพบร่างของผู้เคราะห์ร้ายเพิ่มเติมนะสำหรับเรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวคือเวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอทอ่านช้าหน่อยเพราะว่าจะมันเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เป็นชื่อเฉพาะกลัวจะผิดรวมเป็น243คนโดยเรือได้ขาดการติดต่อกับผู้ให้บริการหลังจากออกเดินทางจากเมืองสุราบายาเพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาะบอร์เนียวซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ได้รับการช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้เพียง108คนเท่านั้นในส่วนของปฏิบัติการล่าสุดทีมกู้ภัยสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิต4รายออกจากซากเรือที่จมใต้น้ำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและพบเพิ่มอีก7รายบริเวณชายฝั่งใกล้เคียงตามรายงานของบรามันเตียวทั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะมากกว่า 17,000 เกาะซึ่งเรือเฟอร์รี่ถือเป็นวิถีการเดินทางที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายประชาชนพึ่งพาการสัญจรทางเรือเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นหลักอาจจะทำให้มีอุบัติเหตุทางเรือเห็นตามหน้าข่าวอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้มันประเทศไทยเรามันก็มีนะครับเรือเฟอร์รี่คือเรือข้ามฝั่งเป็นเรือโดยสารน่ะยกตัวอย่างเช่นท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวเกาะสมุยนะครับซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางภาคใต้ตอนกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านก็ต้องไปที่ท่าเรือดอนสักแล้วก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะสมุย เรือเฟอร์รี่ก็จะมีบรรทุกทั้งรถยนต์ที่บรรทุกสินค้ารถยนต์มันลอยน้ำไปไม่ได้มันก็ต้องมาขึ้นเรือเฟอร์รี่มันใหญ่มากเรือเฟอร์รี่เนี่ยรถยนต์ยังเอาขึ้นแล้วก็ไม่ใช่คันเดียวหลายคันแล้วก็ผู้โดยสารอีกเยอะแยะนะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างเรือเฟอร์รี่เกาะสมุยท่าเรือดอนสักนี่เพราะว่าบุญสกลทวีปีก็เคยผ่านเคยไปมาหลายรอบหลายครั้งนะครับนั่งเรือเฟอร์รี่นี่แหละอันนี้เพื่อชี้แจงอธิบายให้กับหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้ชีวิตแบบ นั่งเรือเฟอร์รี่นะฮะเพื่อให้มองเห็นภาพและได้เข้าใจว่าเรือเฟอร์รี่ที่พูดถึงในอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างไรนะครับเสียชีวิตตั้งเยอะเลยนะที่พบดี64แล้วยังหายไปอีก70กว่าจะทำไงดีนี่โอ้ภัยพิบัติในโรคใบนี้เนี่ยมันทำไมมันถึงเยอะจังจนลืมพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันเนาะเวลามันจะหมดแล้วน้ำมันราคาวันนี้28กันยายน2569ปั๊มหลายปั๊มปตท.บางจากอัปเดตราคาเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินแก๊สเชอร์โฮไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงราคาเดิมราคาเดิมก็คือ40ขึ้นแล้วล่ะกลุ่มน้ำมันเบนซินลิตรละ 48.93 ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ 47.79 เบนซินซุปเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลิตรละ 49.79 แก๊สโซฮอล์98ลิตรละ 48.48แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 30.03 30บาท3สตางค์อ่ะแก๊สโซฮอล์95ที่คนใช้เยอะมากนะ95 91ลิตรละ 39.94 อันนี้95ส่วน91ลิตรละ 39.57 แต่ว่าเวลาไปซื้อจริงมัน40กว่าแล้วนะครับ40กว่าแล้วอันนี้พูดถึงราคากรุงเทพที่ยังไม่ได้รวมค่าภาษีบำรุงท้องที่นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.94 ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลลิตรละ 54.25 ดีเซลลิตรละ 41.44 นะครับแล้วก็ดีเซล B20 ลิตรละ 36.44 ดีเซลซุปเปอร์พาวเวอร์ X ลิตรละ50บาท5สตังค์ไฮพรีเมียมดีเซลพลัสลิตรละ50บาท5สตังค์ไฮเซลลิตรละ41บาท44สตังค์ดีเซล B20 ลิตรละ36บาท44สตังค์เป็นราคายังไม่ได้รวมภาษีนะก็เอามาฝากท่านผู้ฟังไม่ต้องคิดมากแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับถึงเวลาเติมก็ไปเติมไม่งั้นรถเราก็ใช้ไม่ได้หรือว่าเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรต่างๆของเราเดี๋ยวเราก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วล่ะน้ำมันน่ะนะคราวนี้รัฐบาลอนุทินหลังจากที่ไปราชการต่างประเทศหลายวันได้เลื่อนวันกลับเร็วขึ้นกลับประเทศไทยอ่ะเพราะว่ามีรายงานว่าประเทศไทยฝนตกหนักน้ำท่วมอยู่หลายวันอนุทินซึ่งเป็นนายกกังวลนะครับก็เลยกลับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาเข้ามาถึงปุ๊บลงจากเครื่องบินปั๊บเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลเรียกคณะรัฐมนตรีต่างๆเข้าประชุมแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางกับภาคตะวันออกคราวนี้ก็แล้วก็มีเชิญท่านชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาหาทางช่วยเหลือเร่งตั้งศูนย์พักพิงเยียวยาประชาชน27กันยายนเมื่อวานอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงจากเครื่องบินนะครับแล้วก็ เดินเข้าทำเนียบรัฐบาลไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณทำเนียบรัฐบาลนะครับและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับรัฐมนตรีบางส่วนเพื่อเร่งหาแนวทางรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษอันนี้

0: มีพิเศษหยุดราชการไปเลยนะครับได้แก่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและกสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนที่กำลังเผชิญต่อความยากลำบากนายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันออกอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกอยู่ส่วนกรุงเทพจะมีฝนระดับปานกลางถึงเบาลงแล้วรัฐบาลจึงหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับแรกพร้อมให้เตรียมการรองรับผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านทั้งการตั้งศูนย์พักพิงการจัดเตรียมอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลอีกต่างหากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยประสบสาธารณภัยรัฐบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานของกทม.ทันทีเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกรอบของกฎหมายอันนี้นายกรัฐมนตรีกลับถึงประเทศแล้วนะครับก็เรียกประชุมละและก็หาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเห็นในโทรทัศน์ลงจากเครื่องบินก็ประชุมทำเนียบรัฐบาลเสร็จปุ๊บออกพบพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทันทีเห็นคนอื่นเขาใส่รองเท้าบูทอยู่อนุทินไม่มีรองเท้าหรืออย่างไรถอดรองเท้าแล้วก็พับขากางเกงขึ้นสูงแล้วก็เดินเท้าเปล่าครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่า

0: อีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

เดี๋ยวเพลงจะเพิ่งขึ้นใหม่เดี๋ยวขอพูดถึงทักทายกับพี่น้องประชาชนนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับมนสกลทวปียังอยู่กับท่านอีก1ชั่วโมงนะฮะในรายการบายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนเพลงน้ำท่วมจบอะนะครับคุยหลังไมค์อยู่นะครับกับสาวคนสวยทางพนานิคมนะครับรู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่อมนอยู่หลายขึ้นในท่าแรกนี่ละนะฮะเขาแนะนำเพลงรั้วทะเลเข้ามานะครับทางพนานิคมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกำลังคุยกันอยู่เขาก็บอกด้วยนะอมนเพลงจบแล้วแสดงมันอยู่กับวิทยุอยู่นะกำลังคุยกันก็รู้ว่าเพลงจบนะครับส่งเพลงน้ำท่วมมาฝากมหาช่วงนี้เพลงน้ำท่วมโด่งดังมากนะครับขึ้นมาฮอตมาฮิตอีกทีหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยนะครับด้านเศรษฐกิจนี่พังพินาศเลยเพราะน้ำท่วมครับทำมาหากินก็ไม่ได้ร้านค้าร้านอาหารนะก็น้ำท่วมขายของก็ไม่ได้แล้วก็คนทำงานรายวันน่ะไปทำงานก็ไม่ได้เงินยกเว้นคนมีเงินเดือนนะครับก็พอพึ่งพาอาศัยเงินเดือนได้แต่ว่าคนทำงานรายวันนี่นะครับคนจ้างตัวเองทำงานนี่แหละนะฮะไม่มีรายได้การค้าการขายก็ตกหมดถ้าว่าเป็นอย่างนี้ไปนานๆนะครับก็จะแย่มากด้านเศรษฐกิจก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับพี่น้องที่น้ำท่วมนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะมันโหดมันก็โหดเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงจะตำหนิรัฐบาลนะครับตำหนิรัฐบาลตำหนิรัฐมนตรีก็ตำหนิได้แต่มันก็ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรใครก็จะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ยกเว้นว่ามันเกิดแล้วก็หาทางช่วยเหลือกันนะครับแต่เห็นฝ่ายค้านด่ารัฐบาลโอ้ยนะครับบอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้นะฮะด้านทหารเขาก็มีน้ำใจนะออกไปช่วยคนขนของย้ายออกจากพื้นที่ก็มีนะครับเพราะว่าบางคนนั้นน้ำท่วมถึงห้องนอนแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อไปก็หาย้ายออกไปเพื่อหาที่พักพิงที่ทางราชการจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจร่วมกับท่านทั้งหลายนะที่เจอภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับส่วนมาฟังเพลงอีกนะครับก็ต้องก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับที่สนับสนุนรายการของมนสกลทวาปีนะครับทำให้มนสกลทวาปีซึ่งตกงานจากสถานีวิทยุของตัวเองปิดตัวลงแล้วก็มาสายคลื่น 104.5 ของมิตรสังนะครับหาเลี้ยงชีพอยู่เวลานี้แหละตกงานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะทำให้มีรายได้บ้างเล็กๆนะครับสำหรับเลี้ยงชีพตัวเองก็มาฟังเพลงจากการแนะนำเข้ามาของป้าต้อยนะครับป้าต้อยที่เป็นคนแนะนำเข้ามาแล้วก็เป็นคนแจ้งและรายงานผลการรับฟังนะครับบอกว่าขอฟังเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของมนแคนแก่นคูณฝากให้กับทุกคนเพื่อนๆนะที่ติดตามรับฟังกันอยู่และ
ไม่ลืมก็คือสามลมสามมุมเมื่อสักครู่นี้ทางสาวพันนานิคมก็ฝากสามลมสามมุมเหมือนกันเพลงที่ขอเข้ามานะฮะก็มาฟังเพลงอีกฝันอีกครึ่งต้องครึ่งแต่อ๋อยังมีอีกเพลงหนึ่งครับจากทางบ้านบอนแม่คูณนะครับเป็นคนขอเพลงนี้แม่คูณขอบคุณแม่คูณนะครับไม่ได้เจอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเสียงแม่คูณนานแล้วนะครับตั้งแต่สถานีวิทยุ104ของอมรปิดตัวลงนะครับก็ดีใจครับที่ยังไม่ทิ้งกันแม่คูณนะขอเพลงคอยนวลที่สวนลำไยของออสโฟเอสนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนทุกคนนะครับแล้วก็ฝากให้กับอบต.วาดแม่บ้านด้วยนะครับสาวผักหวานและก็ทุกคนทุกเสียงทุกสายนะครับเอาละครับมาติดตามรับฟังอีก2เพลงจากป้าต้อยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอและจากแม่คูณบ้านบอนคอยนวลที่สวนลำไย2เพลง

ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่FG ทั้งหลายนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาหลังใหม่นะฮะมนต์สกุลทวาปีก็มีเพลงมาเปิดมาเล่นนะครับมีรักแฟนเพลงท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะอยากจะเร่งเพราะว่าเพลงเข้ามามันมีหลายเพลงก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่ขอมาได้ฟังกันในวันนี้นะฮะขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับส่งให้กับหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับตลอดจนรั้วคอนเสารั้วคอนกรีตอัดแรงนะครับรั้วคาร์บอยอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับและสิ่งสำคัญที่ใช้บริการอยู่เป็นประจำนั่นก็คือถ้าหากว่าท่านก่อสร้างนะครับจะเทพื้นเทคานหรือก่อฉาบท่านก็ใช้ปูนผสมเสร็จนะครับจากวิบูลย์จากคอนกรีตสะดวกสบายกว่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ทำมาค้าขายนะครับอยากได้วัสดุก่อสร้างก็ไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งเจลิมเป็นผู้บริหารก็เป็นเจ้าของเดียวกันนั่นแหละนะกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่สำหรับทางอนันตชัยวัสดุก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดหลากหลายนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับปูนเกี่ยวกับปรับการประปานะครับและก็เครื่องมือช่างทั้งหลายอันนี้มีครบเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่างก็ไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างส่วนร้านค้าใดนะครับที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับอยากจะได้วัสดุก่อสร้างไปขายในร้านค้าของท่านหรือว่าพวกเสารั้วอัดแรงนะครับเสารั้วคาวบอยนะครับแผ่นพื้นอัดแรงร้านค้าใดนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับยินดีส่งถึงสถานที่ที่ท่านบริการพี่น้องประชาชนนะครับค้าขายอยู่แต่จังหวัดสกลนครร้านค้าใดต้องการแจ้งมาบอกมาที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่แล้วก็ในจังหวัดนครพนมอำเภอใดตำบลใดหมู่บ้านใดต้องการวัสดุก่อสร้างไปขายนะอันนี้ก็แจ้งมานะครับส่งถึงที่ในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬพื้นที่จังหวัดต่างๆที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับในพื้นที่อีสานตอนบนหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะส่งถึงที่ได้เลยนะครับติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0819547173ครบเลย10ตัว0819547173วิบูลย์ชัยคอนกรีตและอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับยินดีต้อนรับท่านนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่เรียนให้ทราบส่วนอีกเจ้าหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานการก่อสร้างเช่นเดียวกันนั่นก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีตรีดแผ่นเมทัลชีตนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของออสเตรเลีย
นะครับรีดให้ท่านได้มีทั้งหลอนตรงมีทั้งลองลอนสเปนแล้วก็วิบูลชัยแล้วก็สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับยังมีหลังคาเหล็กแบบ PU โฟมนะครับคือรีดแผ่นโฟมติดกับแผ่นเมทัลชีตส่วนเมทัลชีตที่ติดแผ่นโฟมนี้เวลาท่านมุงหลังคาจะทำให้ระงับเสียงดังจากเสียงฝนตกได้ที่มันตกกระทบอ่ะมันจะดังมากจนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์จากสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับแผ่น PU โฟมเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่มีเสียงดังการที่สองนะฮะก็ป้องกันความร้อนนะฮะไม่ให้ความร้อนจากแผ่นมีทันชีตสะท้อนลงมาในห้องที่ท่านอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เห็นพี่น้องประชาชนนะครับมาใช้บริการแบบ PU โฟมนี่ค่อนข้างเยอะมากในเวลานี้ทุกอย่างนะครับผลิตขึ้นมาที่โรงงานของสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องชุบเหล็กกล่องชุบนะครับสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารงานต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับทนลมทนฝนทนผุกร่อนและก็ทนสนิมนะครับได้ดีเลยกล่องชุบนะฮะกำมือไนซ์นะครับส่วนลอนฝ้าของสายลูกหลังคาเหล็กลอนฝ้าที่จะฝากให้ท่านนะครับก็คือลอนฝ้า5ร่องนะครับความกว้างแผ่นเต็มประมาณ26เซนติเมตรความกว้างการใช้งานจริงแล้วก็ระยะลอนต่อช่วงความกว้างร่องลอนความสูงนะครับแล้วก็ยังมีเมทัลชีตแบบใช้เป็นรั้วแนวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะฮะเพราะนั้นก็เหล่านี้ติดต่อได้ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กช่างอาร์ตเจส้มโอนะครับยืนดินดีให้บริการร่วมกันกับพี่น้องประชาชนและก็พนักงานนะครับของท่านผู้ฟังทั้งหลายที่พนักงานยินดีต้อนรับนะครับเพราะนั้นไปได้เลยนะฮะสายลุ้งหลังคาเหล็กครับอัธยาศัยดีรับรองเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับสายลุ้งหลังคาเหล็กยังจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกหลายอย่างตลอดจนพวกสีทาบ้านนะครับแล้วก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่างวัสดุไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟหลอด LED นะครับตลอดจนสวิตช์ปลั๊กแล้วก็ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อันนี้นะครับอาศัยแต่แสงแดดนะครับเขาก็จะชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์พอตกค่ำมาแสงอาทิตย์หมดแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็ขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินกายทองอะไรสำหรับการไฟฟ้าเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับติดต่อสอบถามหรือซื้อหาได้นะที่สายรุ้งหลังคาเหล็กทางออกจากท่าแร่จะไปทางนครพนมอยู่ท้ายชุมชนฝั่งทางซ้ายมือนะครับเอาละคราวนี้ก็มาติดต่อเข้ามาตอบเพลงจากอบต.วาดนะอบต.วาดสนาทางบ้านบอนนะครับแนะนำเพลงที่พึ่งคนไกลของไม้พิรมพรเข้ามานะครับก็ฝากให้กับทางชมรมคนต้องม่วนทางบ้านบอนทุกคนทุกท่านนะครับลุงเตรียมลุงฤทธิ์ด้วยนะส่วนจากสาวใหญ่
ชมรมคนมักบ้วนทั้งบ้านบอนนะครับอยากเห็นอ้ายอบต.วาดอารมณ์ดีนะครับเพลงนี้สิริพรอำไพพงศ์ครับเป็นคนขับร้องนะครับฝากให้อบต.วาดด้วยแล้วก็ลุงเกียมลุงฤทธิ์สาวเชียงหวานกุศุมานนะครับแล้วก็อมรด้วยนะครับทีมงานอมรด้วยอ่ะโอเคขอบคุณมากๆฟังสองเพลงครับช่วงนี้เชิญครับ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของแกรมมี่โกได้ก่อนใครที่ YouTube Channel DMM
1: สำหรับช่วงต่อไปนะครับขออนุญาตพูดถึงผู้ผู้ถามรายการอีกนะครับ2ท่านนะฮะก็ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลต่างๆเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับและพืชชนิดอื่นแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็มียาปรับศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกข้าวยาข้าวแมลงแล้วก็มีปุ๋ยนะครับมีทั้งปุ๋ยหน้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพตลอดจนวัสดุทางด้านการเกษตรนะครับที่ท่านจะใช้นะครับพวกมีดพลาจอบเสียมมีครบหมดนะฮะพวกเชือกไนลงไนลอนแล้วก็ดินปลูกพืชที่ดินเป็นถุงอ่ะนะครับเป็นถุงเขาขายถุงละเท่าไหร่10บาทด้วยว่านะฮะแล้วถ้าท่านซื้อ100นี่นะจะได้สักกี่ถุงอันนี้จำไม่ได้นะครับแล้วก็อยากได้สเปรย์เป็นสเปรย์เชนไดรฟ์นะครับสำหรับฆ่ามดฆ่าปลวกก็มีนะฮะตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเครื่องดักปูดักปลานะครับอันนี้มีครับดักปลาดักกุ้งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็มีหลอดไฟฟ้าหลอดไฟ LED หลอดนีออนนะครับประเภทไม้กวงไม้กวาดอะไรนี่ก็มีครบเพราะนั้นก็คิดถึงเรื่องของสินค้าทางด้านการเกษตรนึกถึงสินค้าจากห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียเอเจวันครับถนนสายท่าแร่ศรีสงครามนะครับหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องไปที่โน่นล่ะครับสอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางโฮงนะครับเก้าอี้โซฟานะครับโต๊ะกินคงกินข้าวตู้เสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของต่างๆตลอดจนเก้าอี้นะครับแล้วก็ชั้นวางตะกร้าชั้นวางของวางอะไรต่างๆนี่นะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันต้องนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ที่สอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางโฮงถ้าท่านอยากจะไปใช้บริการนะครับจากถ้าไปจากทางท่าแร่นี่นะจะเข้าไปตัวเมืองก่อนจะถึงบ้านธาตุก็จะเห็นอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับมีถุงลมที่เคลื่อนไหวเหมือนกับคนกวักมือเรียกนะครับอันนั้นแหละสอทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าหากว่ามาจากทางบ้านธาตุจะมาทางท่าแร่นะก็อย่าอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับจอดรถแวะเข้าไปใช้บริการได้นะครับและก็ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการคราวนี้มาฟังเพลงต่อเลยครับจะส่งท้ายกันด้วย3เพลงรวดนะครับจบแล้วก็มนตรีคนทวาปีนะครับก็ต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็มอบให้กับน้องเปาละครับเป็นคนอยู่ดูแลต่อจนกว่าจะเสร็จนะฮะมาฟังเพลงจากสาวสวนสาวคนสวยสวนมะพร้าวนะครับท่าแร่นี่แหละนะครับแนะนำเพลงโอ้ยังเอาคนนี้ก่อนสาวขี้เหงาพันนานิคมรั้วทะเลของคาราบาวฝากให้กับทุกคนครับและก่อนทอฐานบ้านสวนสามหนุ่มสามมุมนะครับนักจัดรายการขึ้นนี้นะครับแล้วก็เพลงที่สองฝนรินในเมืองหลวงนะครับจากน้องตุ้เสรีพัฒนะครับฝากทุกคนทุกเสียงทุกสายสามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันลูกเต้าเขาก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนี่ตุ้เสรีนี่น้ำท่วมเหมือนกันนะครับส่วนเพลงที่สามถึงมาถึงแก้วตาขาร็อกป้างนครินจากสาวคนสวยสวนมะพร้าวนะครับฝากทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากผู้จัดด้วยช่วงนี้มนสกลทวาปีเขาขอขอบคุณน้องเปานะครับที่มาดูแลทางเทคนิคให้มนก็ล่ำลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอมมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะ

เป็นการง่ายที่จะตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เขาพลาดพลั้งมากกว่าที่เขาสำเร็จที่เขาสำเร็จที่เขาสำเร็จจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

พระเจ้าตรัสว่ามนุษย์มองเห็นแค่สิ่งปรากฏภายนอกเท่านั้นแต่เรามองดูที่ใจจากซามูเอลบทที่16ข้อที่7

ความลับที่3ของฟาติมาซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในศาสนจักรคาทอลิกโดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ความลับคืออะไรและทำไมถึงเป็นประเด็นความเป็นมาในปี1917เด็กเลี้ยงแก่3คนที่เมืองฟาติมาประเทศโปรตุเกสอ้างว่าได้รับข้อความจากพระแม่มารีโดยมี3ความลับความลับที่1 นิมิตเกี่ยวกับนรกความลับที่2คำพยากรณ์เรื่องรัสเซียจะเผยแพร่ความผิดพลาดไปทั่วโลกรวมถึงสงครามและการเบียดเบียนความลับที่3ถูกเก็บเป็นความลับนานหลายทศวรรษคำสั่งลับซิสเตอร์ลูเซียหนึ่งในเด็ก3คนเขียนความลับที่3ลงกระดาษในปี1944และกำชับว่าห้ามเปิดก่อนปี1960โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอนนั้นมันจะชัดเจนกว่านี้ 2. การเปิดเผยที่ล่าช้าและข้อสงสัยการเก็บความลับเมื่อถึงปี1960สมเด็จพระสันตะปาปายอนที่23ได้อ่านความลับแล้วตัดสินใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมัยของเราการเปิดเผยในปี2000หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่2ส่งถูกลอบสังหารในปี1981ซึ่งตรงกับวันครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกทางวาติกันได้เปิดเผยข้อความความลับที่3อย่างเป็นทางการในปี2000โดยตีความว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวการถือชีพของนักบุญในศตวรรษที่20และความพยายามลอบสังหารพระสันตะปาปา 3. เหตุผลที่นักวิชาการยังกังขาขอนำเสนอข้อโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์คาทอลิกที่เชื่อว่าความลับที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนความคาดเคลื่อนของจำนวนบรรทัดพระคาร์ดินัลอันเฟรโดอตตาวานีเคยกล่าวไว้ว่าข้อความมีความยาวประมาณ25บรรทัดแต่ฉบับที่วาติกันเผยแพร่ในปี2000มีความยาวถึง62บรรทัดคำที่ขาดหายไปในต้นฉบับของซิสเตอร์ลูเซียมีคำว่าและอื่นๆปรากฏอยู่ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาสำคัญที่ไม่เคยถูกเผยแพร่คำให้การของพระคาร์ดินัลเชียปีพระคาร์ดินัลมาริโอลูจิเชียปีอ้างว่าความลับที่3มีเนื้อหาทำนองว่าการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ในศาสนาจักรจะเริ่มขึ้นจากจุดสูงสุดระดับผู้นำซึ่งข้อความที่เผยแพร่ไม่มีเนื้อหานี้เลยเนื้อหานี้ไม่ได้พยายามฟันธงว่าวาติกันไม่พูดความจริงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าการตั้งคำถามเรื่องความครบถ้วนของความลับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นการแสวงหาความจริงตามแบบฉบับคาทอลิกความลับที่3ยังคงเป็นคำเตือนเชิงพยากรณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะถูกเปิดเผยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นหลักยังคงเป็นการเรียกร้องให้มีการอธิษฐานภาวนาการเสียสละและความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อ

0: ผู้ให้ชีวิตยอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: จ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคม

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
1: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
0: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

บทอ่านจากพระวรสารเลิกบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

เลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นเลข0ไม่มีคุณค่านอกจากจะใส่เลขอะไรนำหน้ามันถ้าพระเจ้าเป็นเลข1และเราเป็นเลข0ยิ่งเติมเลข0มากเท่าไหร่เราก็มีค่ามากเท่านั้นจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทย

็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าคุณหน้าตาดีอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีคุณได้สวัสดีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกเทิงมายังอีโปอีเมคลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเด้ออีเมคลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแหนองแสงสิ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสถีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงรวมไปถึงคณะคุณพ่อที่ปรึกษาของเราคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวส่งกระจายเสียงสดตรงจากหอมีคาแอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์มองนี้และก็ส่งผ่านไปทางระบบออนไลน์ของเราตลอด24ชั่วโมงบ่ว่าสิเป็นทาง My Thunder Radio บ่ว่าสิเป็นทาง Twitch TV บ่ว่าสิเป็นทาง Radio Garden นะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนเพียงปรับคลื่นมาติดตามรับฟังแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Radio Garden คลิกเลือกหาจังหวัดสกลนครพิมพ์หาวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงหรือพี่น้องก็หมุนลูกโลกหานะครับมาทั้งแหลมทองประเทศไทยนะครับค้นหาประเทศไทยก่อนแล้วก็เจอเสียงระบบสเตอริโอม้วนมวนอีเมะโดยเฉพาะพิธีมิซาเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าเสียงดังฟังชัดและก็เสียงไพเราะจับใจบ่ว่าสิเป็นบทอ่านบ่ว่าสิเป็นบทพระวรสารบ่ว่าสิเป็นเสียงขับร้องเสียงดนตรีโอ้ยมวนมหามวนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุไปวัดมีใดใจสิลูดสิคาดยากไปแต่มันไปบ่ได้เนาะอายุก็ลายแล้วยากลูกยากหลานกันสิไปแต่ละเทือก็ได้นอกจากนั้นแล้วสุขภาพร่างกายก็บ่อำนวยในการไปนี่แล้วได้ยินเสียงมิซาทางหน้าปัดวิทยุได้ยินเสียงพิธีบูชาขอบพระคุณทางหน้าปัดวิทยุทางออนไลน์ทางมือถือโอ้ยยังเป็นดีใจเหมือนกับได้ไปวัดเนาะแต่พี่น้องที่สุขภาพแข็งแรงคนหนุ่มคนสาวคนวัยกลางคนวัยทำงานอันนี้ก็ต้องไปโมทนาคุณพระเจ้าที่วัดหมู่บ้านของตนเองหรือที่อัศินวิหารของเรานะครับเพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคาทอลิกของเฮาที่จะไปร่วมพิธีมิซาในวันอาทิตย์นะครับหรือในมิซานั้นจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกก็คือรวมกลุ่มกันฟังพระวาจารับศีลมหาสนิทนะครับมี3ส่วนเด้อต้องรับศีลมหาสนิทด้วยโดยพระองค์ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับคาทอลิกของเราจะไม่ใช่แค่ผู้ฟังอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คนที่ฟังอย่างเดียวได้แต่มีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างกะทิรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิท3อย่างทั้งครบครับคุณลุงคุณป้าต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังและจริงใจด้วยนะครับพี่น้องที่บ่แม่นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ไม่สบายแข็งขาสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการก็ร่วมพิธีที่วัดและที่อัศนวิหารของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพครับนอกจากทรงผ่านความสุขความมนต์ศีลทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ผ่านท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องแล้วก็ส่งผ่านทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่มงเดียวกันกับวิทยุนาโพเรดิโอส
ูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาภูผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนะครับและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งใส่ทาถูบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวมงเจ็บแขนเจ็บขาตอดตอดแตนตอดแมงงอดตอดนะครับมงนั้นมงนี้หรือว่ามดกัดมูนันอันนี้เบาๆได้หมดกัดนะครับตุ่มคันอีเมเอ้ยยังไปตุ่มหลายทาบางๆสักพักก็จะลืมคันไปเลยเอ้าเมื่อกี้นี้ค่อยคันตีว่าเสร็จไหนลืมเลยได้สนใจสอบถามรายละเอียดสรรพคุณและวิธีการใช้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ก็โทรศัพท์สั่งซื้อและสอบถามกับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359 0813800359นอกจากเบอร์โทรศัพท์ที่สั่งซื้อหรือสอบถามครีมนวดสมุนไพรพลับพึงแล้วก็ยังเป็นเบอร์สาธารณะคอยซอยเหลือพี่น้องคุณลุงคุณป้าเด้อพี่น้องที่พระยกไปพี่น้องที่ต้องการกลับบ้านนะครับมาอยู่บ้านเฮาเพราะว่าลมหายใจไม่มีพระยกไปแล้วซอยเหลือมุนันนาเจ็บใครได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็ห้องใส่ได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขนี้หมายเลขสาธารณะได้เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องยกโปแถมก้อยให้ได้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเป็นยังจะต้องแถมก้อยนะวันที่โยเพิ่นกัดโยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาของชีวิตมาตั้งหลายแล้วหูจักเมื่อแหละว่าคำว่าปล่อยวางเป็นแนวใดเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเดือดร้อนนะครับงานยากสำใดอยากนอนสำใดเมื่อยสำใดเอาวางไว้สะก่อนไปซอยพี่น้องสะก่อนได้หมายเลขนี่เนาะหมายเลขโทรศัพท์นี่เด้อส่วนส่งถึงบ้านเก็บปลายทางก็ที่หมายเลข0898633349ฝากอีโมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเอาไว้เด้อมื้อนี้เบิ่งส่งแล้วบ้านเฮานะครับฝนขึ้นแล้วบ่ตกดอกเนาะอีเมลเนาะลิ้นห่ำมาซื้อลิ้นมาพ่อใบไม้ไล่พ่อหน้ากระจกรถไล่นะพ่อได้เซ็ตออกเนาะแต่วังหนึ่งก่อนเข้ารายการนี่ทั้งนครพนมเนี่ยโอ้ยฝ่ามืดมาจังไงได้อีเมลเอ้ยผมจะคิดว่าเอ้าสิได้เข้ารายการอยู่บ่มื้อนี้สิได้ฝากเพลงให้อีเมลฟังอยู่บ่สิได้ฝากเพลงม้วนๆให้อีพ่อได้เต้นอยู่บ่เอาอยู่มาเพลงติดนั่นอีพ่อเอ้ยเบิ่งส่งนี่คือสิบ่ได้เข้ารายการแล้วผมว่าได้พ่อเขามาหนังปอกอยู่ในห้องจัดรายการนี่ปะโทอีเมเอ้ยแดดจามาแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงรับขอบฟ้าแล้วได้มาแล้วได้แดดทันได้อีเมเอ้ยจังสันแล้วเนาะแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครทางภาคตะวันออกนะครับได้ซีกทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็โอ้หนักขนาดอีเมลเอ้ยส่งกำลังเจอหาเด้อตามข่าวกันละมื้อนี้มื้อแรงนี้มันสิหมมอีกมื้อแรงอยู่บ่ข้าวก็คือว่าสิมาห่ํามาห่ํามาแท้เนาะบ้านเฮาก็ร้อยละ60ร้อยละ70กับปุยปลายมาแบบนี้ก็คืออยู่คันทางพุ่นเสือร้อยละ60ร้อยละ70ผมสิว่ามีได้ปุยปลายได้เนาะลูกเฮาหลานเฮาไอ้น้องของเฮาเป็นได้สอบถามเพิ่นได้เด้อถามข่าวเพิ่นได้เด้อนะครับพี่น้องทั้งจันทบุรีบ้านยังเกาะอำเภอยังเกาะอำเภอยังเกาะน้าอามมานะผมก็สอบถามไปแล้วได้ปลอดภัยว่าซั่นเด้ปลอดภัยอยู่ซั่นเด้อันพี่น้องแล้วก็แฟนรายการของเฮาเนาะนะครับทางจันทบุรีก็นักขนาดนะครับหลายๆมงหลายบ้านเนาะส่งกำลังเจือไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องทางจันทบุรีแล้วก็หลายมงหลายบ้านได้หลายมงหลายบอนนะครับต่างประเทศกับโมเมนต์ธรรมดาเลยอีเมเอ๋ยสหรัฐกับพ่อเป็นพ่อสหรัฐเนาะนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยครับโมเมนต์พายุฝนได้เป็นพายุใบไม้ฤดูร่วงเป็นพายุฤดูใบไม้ร่วงว่าซั่นได้ฝนตกแห้งขนาดหลายมงหลายบอนขนาดนี้
ประชาชนชาวบ้าน 75,000 คนที่สหรัฐอเมริกาอยู่รัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและก็แมนยากาแมสซาชูเซตส์นะครับพายุโอ้ยห่ำขนาดห่ำขนาดอีเมเอ้ยนอกจากนั้นแล้วทางยังก็ทางอันบอสตันเนาะบอสตันนี่ก็บ่ธรรมดาเด้บอสตันนี่ก็บ่ธรรมดาเด้มื้อวานนี่ครับมื้อวานนี่เด้อเบิ่งก่อนนิวยอร์กบอสตันเนาะ 80,000 บ้านเรือนเกือบเปิด 80,000 แห่ง6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้นักกว่าเฮาอีกครับอีเมเอ้ยเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกเลยนะครับถ้าอากาศยานลูกแกนในนครบอสตันแมสซาชูเซตส์นี่นะครับยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออก171เที่ยวคุณได้อันนี้สหรัฐอเมริกาบ่แม่นธรรมดาเด้อีเมเดอร์ขอบเข้าก็ได้นักขนาดคลื่นบางมงครับอาจสูงถึง6เมตรซ้ำตึก6ชั้นผู้ใดบ่ธรรมดาเนาะตึกสูงอันนี้คือที่สหรัฐอเมริกาของเมื่อวานนี้ส่วนเนปาลกับอันอินเดียก็บ่ต้องเว้าอันนั้นอินเดียกับโป้เฮือนซาลานแปนพังไป117หลังผู้ใดเสียชีวิตไปแล้ว59ราย59รายเนาะนะครับบ้านเฮากับยังบ่ฮอดแล้วว่าเนาะยังบ่ฮอดพระยกไปยังมีฮอดได้ก็ยังโชคดีเติบนึงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนปาลก็มี49เขตจาก17เขตทั่วประเทศก็ดินถล่มทับพังบ้านพักอาศัยโอ้หลายนะครับอันนี้คือมหันตภัยผมเรียกว่าโคตรกว่าอุทกภัยอีกแต่เนาะมหาอุทกภัยมหาอุทกภัยครับคุณลุงคุณป้าปีนี้นักเลยเนาะอ่ะนะครับเรื่องกระยาก็ขอกำลังใจและส่งคำภาวนาไปถึงพี่น้องของเราบวาสิยูที่ประเทศไทยของเราทุกจังหวัดนะครับบวาสิยูทั้งต่างประเทศญาติพี่น้องของเรากระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกก็ส่งกำลังใจหานะครับเป็นกำลังใจหาและก็ส่งคำภาวนาไปถึงทุกท่านด้วยนะครับ

ันติดวงสว่างครับสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนที่ชื่นชอบน้ำเสียงของคุณสันติดวงสว่างเด้อสังเสดเด้อมักอยู่บ่ฟังอยู่บ่อีผู้อีเมเด้เอาส่งไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนพลังเงียบด้วยพลังเงียบด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจของมื้อนี้เด้ถึงแม้ว่าแดดสิออกฝนสิห่ำมาเป็นบางช่วงโปรยปลายมาเป็นบางช่วงแต่ว่าเพลงของเฮารายการของเราทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ยังคงดังกังวานก้องอยู่ยังไม่หมดยังไม่ดับเพราะว่าไฟยังบ่ดับอินเทอร์เน็ตยังบ่เสียเนาะอีเมลเนาะแล้วก็ที่สำคัญแล้วนะครับพี่น้องก็มีรอยยิ้มเวลาฟังรายการจากเฮาได้ฟังเรื่องราวแล้วก็บทเพลงไพเราะผ่านคลื่นของเราเป็นกำลังเจอในช่วงของมิซาเซานะครับเป็นยาใจในช่วงของนักจัดรายการนะปุ่มนั้นได้อายุเฮาหลายแล้วก็บ่ได้คึดเพลอหลายนะอีแม่เนาะเป็นความสุขความมวลซื่นในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเงินแต่ละเวลาไปกับพ่อแล้วละว่าเอาอะไรมากมายโบราณหรือผู้สันทัดกรณีเพิ่นก็เคยเว้าไว้เด้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นเล่นมดมือก็ได้บ่กินข้าวก็ได้ขอแต่ได้เล่นโอ้ยม่วนขนาดคิดแต่แนวเล่นม่วนไปทั้งนาไปเรื่อยๆความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่เรื่องของความรักนะครับอันใดที่เป็นความรักอันใดที่หวานวาดหวังไว้อนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นว่าซั่นเด้ชีวิตจริงมันอาจจะบ่ได้เป็นตามที่คิดได้เนาะอีเมเนาะอันนี้เป็นความคาดหวังเป็นความสุขของคนหนุ่มคนสาวเราต้องเป็นคู่กันนะว่าซั่นเด้ยามผิดหวังมาโอ้ยอีแม่เอ้ยเห็นบ่เพียงมันต้องถอนมันต้องถอนน่ะบ่ไวได้แบบนั้นเนาะอันเช่นเดียวกันนะครับความสุขของวัยกลางคนหรือคนวัยทำงานอันนี้ก็เอ๊ะแต่เวียกได้ตัดตายตานนุ่มน้อยคนผู้ไทยอารมณ์ได้นอนวันละไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่ใหญ่เป็นบ่าวมาแล้วก็นอนไม่กี่ชั่วโมงยังไม่เข้าสู่วัยกลางคนด้วยซ้ำเอ็ดงานตัดตายอยู่เลยไปเอ็ดงานโรงแรมก็จนนอนอยู่ห้องอันพักของโรงแรมพุ่นแล้วจนห้องนอนให้มงทำงานพุ่นแล้ว ตื่นมาก็เฮ็ดงานต่อนี่แล้วเนาะมันสบายแต่ใดมีห้องมงอาบน้ำอาบในมีมงกินข้าวเรียบร้อยนี่แล้ว สมัยตะกี้เนาะขออนุญาตผู้จัดการแล้วก็ยกเป็นได้แหละเนาะหัวหน้าพแนกกับผ่านไฟเขียวให้ละนอนละวะลงอันเฮือนซ่านลั่นแปนหอพักห้องพักที่เสาเอาไว้บ่ได้ไปซะบ่ได้เมื่อซะบางเทื่อก็ได้เนาะมันมีสุดพนักงานสวมจุ๊บแล้วก็แล้วเลยเนาะอันนี้ก็เว้าพื้นนะครับวัยกลางคนวัยทำงานของวัยกลางคนเอ็ดงานตัดตายบ่เมื่อยอีเมเอ้ยมีแต่ความสุขมีแต่ความม่วนส่วนวัยอายุมากแล้วว่าสิวัยชราบางคนว่าอายุไปเว้านะมันแสดงใจเสียงเนาะมีความภูมิใจที่เห็นลูกหลานฟังคำเว้าคำจาได้เว้าได้จาได้เล่าอดีตให้ลูกหลานฟังโอ้ยมีความสุขได้ยกตัวอย่างคอยเด้เป็นนันลูกเอ้ยอีโพเด้เป็นนันเด้อเจ้าก็ได้แนวได้แม่บุญนั้นเนาะนี่แหละความสุขของคนวัยชรานะครับนึกถึงความหลังเห็นลูกหลานมีความเป็นปึกแผ่นมีความสุขแล้วก็เฮาก็ดีใจนําได้เนาะเพราะฉะนั้นแต่ละวัยแต่ละวัยก็เปลี่ยนไปหลังจาก60ปีขึ้นไปพี่น้องเอ้ยเริ่มปล่อยวาง60 70 80แล้วก็แม้แล้วแต่สิเป็นไปคือแต่อย่างเดียวทำวันนี้ให้ดีที่สุดเด้อยู่ในศีลกินในธรรมไปแล้วบัดนี้เบิ่งแย่งกันไปคันเป็นคู่สมรสคนที่เป็นคฤหัสถ์แบบเฮาก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วเบิ่งกันไปเบิ่งหน้ากันยิ้มให้กันหัวเราะเรื่องร่าเราครองชีวิตกันมาถึงอายุถึงปานนี้แล้วจะเอาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าพระจะยกใครไปก่อน เราเตรียมพร้อมเสมอเพิ่นว่าได้ไหว้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ้าคือเป็นแบบนี้มูนี่หึมันละมวนอยู่บ่เพียงนี่ว่าสิอีเมลก็ได้เนาะมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตเนาะอีเมลเนาะคิดออกละได้นี่อันทางจันทบุรีเนี่ยน้ำท่วมบางมงเกือบ3เมตรพุ่นได้ประชาชน 5,700 คนได้รับความเดือดร้อนนี่ทางจันทบุรีนาใหญ่อามอำเภอนาใหญ่อามนะครับทางแฟนรายการของผมเพิ่นบอกว่านาใหญ่อามปลอดภัยแต่ที่อื่นท่วม
ยังเข้าไปทำความสะอาดไม่ได้ต้องรอให้น้ำลดมาสนอเอาส่งกำลังเจอไปทั้งพุ่นละเด้ออำเภอนายายอ่ำเนาะนะครับทุกมงทุกบอนได้กันมีฝนตกก็ได้ว่าผมก็เบิ่งพ่อแห้งได้ซื้อลืมซื้ออำเภอเนาะนะครับแต่ถ้าอำเภอกุสุมาลอำเภอเมืองสกลนครอำเภอบ้านเฮานี่สบาย หมู่บ้านเกือบไหลเกือบหัวเกือบทุกหมู่บ้านพุ่นได้เนาะระหว่างอีเมคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาแต่ซื้อนี่ย่อมแพ้นะกับหมายเลขโทรศัพท์เด้อย่อมแพ้ครับลืมอยู่ตลอดเวลาได้ผมบอกหมายเลขโทรศัพท์บอกเบอร์ไลน์ผมโลดคันแม่นว่าเปลี่ยนเป็นนับเงินซะเนาะอีเมลเนาะมันจำเท่ๆได้นับเงินนี่เนาะเฮียนปึกสำไรก็นับเงินโอ้ยบ่เคยลืมเลยได้ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหนึ่งแสนสองแสนล้านบ่เคยลืมเลยมันเป็นได้คือป่านนั้นเนาะคนเฮานี่เฮียนปึกสำไรแต่ว่าเวลานับเงินเนี่ยป้ามันคือบ่ลืมแท้บัดอื่นยังอื่นเพิ่นลืมแท้ยังดินสอยังปากกานี่ฮาแท้ๆเน็บอยู่ในหัวก็ได้เน็บอยู่ในผมมันก็ได้เน็บอยู่ในหูเนาะปากกาก็ได้เนาะระวัง

0: ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สิ้นมนมีได้ฟังเพลงนี้หึงแล้วได้เนาะแต่กี้นี่ป้อยฟังดูได้เนาะของแดงจิตกรขับร้องนะครับเราลองเอาไว้อีสานสิ้นมนผู้เบาเป่าแขนว่าสินเออเออสคือหอดภาพสมัยตะกี้เนาะอีเมเนาะตอนยังเบายังสาว เออตะกี้ก็มีแต่เป่าแขนนั่นละเนาะเออระยะหลังก็มีคลุยด้วยเอาอันนี้ฟังมวนๆกันไปผมก็เกิดมีท่านเอาไว้อีเมเอ้ยเกิดมีท่าน เออความสุขความมวลซื้อ นะครับทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนเด้อนะครับมูนี้ก็วันที่28แล้วส่งกำลังเจอไปถึงพี่น้องทางท่าแร่เริ่มอันสวดใส่ประคำแล้วได้เริ่มเดือนแม่พระแล้วพี่น้องทางเตแหนี่นะครับเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่วันนี้สวดใส่ประคำมูนี้เป็นมือแรกส่งกำลังเจอไปทางพี่น้องที่กำลังเตรียมงานเตรียมการเด้อเบิ่งตัวเบิ่งเก้าอี้ทับสะองค์ทับสะอาดหาเทียนหาเทียนหาไม้ขีดกับไฟ ส่วนมากก็สิเป็นไฟแซกกันแล้วเนาะเออจุดเทียนกับไฟนี่คือสิหายากแล้วผมบอกได้แล้วเอานะครับมื้อนี้ 19:00 นนะครับพี่น้องทางแต่แร่ก็จะมีที่แท่นพระชุมชนสมานมิตรแท่นพระคุ้มหนองแฮแท่นพระชุมชนป่าว่านแล้วก็แท่นพระชุมชนท่าเรือส่งกำลังเจอไปถึงทุกท่านนะครับจิตอาสาและก็ผู้นำชุมชนรวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านจิตอาสาทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ก่อสวดเนี่ยก็เตรียมย่างง่ายแล้วเนาะวันนี้เนาะเริ่มแล้วมือแรกกว่าซะนะ เอานะครับผู้ที่บ้านอื่นๆเป็นระดับบ้านอื่นๆนะครับเริ่มสวดระบอหรือระดับหรือเริ่มเปิดเดือนตุลาคมเนาะนะครับทะเลเปิดได้มือแรงนี่แล้วก็วันที่29วันพรุ่งนี้งด1วันนะครับเพราะว่ามืออื่นนี่เป็นมืองานใหญ่ของทางไตเหนําได้งานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่เริ่มตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปครับน่าจะมีพิธีเปิดสวง 15:00 นเท่าที่ผมฟังคุณพ่อเจ้าอาวาสประกาศทางวัดเด้นะครับแต่ว่าเวลานี่เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไปจนฮอด3ทุ่มเด้ออยู่พุละบริเวณศาลามาติโน่เพราะฉะนั้นจองเมื่อละบ่ออีโพอีเมไปขายกับข้าวกับปลานั่นขายของนั่นไปจองโมงจองอย่างเด้อทางวัดนั่นก็เชิญพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายสินค้าภายในงานได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆด้วยตลาดวิถีชุมชนสินค้าอีกมากมายให้พี่น้องได้ไปเลือกซื้อเลือกชิมเลือกชมนะครับภายในงานได้อยากซิมตัวใดก็ถามเขาอันนี้ซิมได้บ่ขอแจ๊ะได้บ่คนละตีมือนอกเนาะเอาไปแจ๊ะคือตะกี้ว้ายบ่ได้ได้อันนี้ผมเว้าเล่นเด้อเว้าเล่นเด้ออย่าไปแจ๊ะอะไรได้ถูกหายได้เนาะของซื้อของขายแล้วแถมมันก็เป็นโยโลกติดต่อนําได้มือเจ้าสุกกระปุกกันได้คนอื่นเขาก็บ่อยากซื้อแล้วเนาะสมัยตะกี้เสร็จลอนแจ๊ะได้เนาะอีเมลเนาะอันนี้มืออื่นนะครับมืออื่นเด้อ29กันยายนส่วนวันที่30กันยายนเวลา 19:00 นก็จะสวดที่แท่นพระชุมชนบ้านใหม่แท่นพระชุมชนสามัคคีแท่นพระชุมชนท่าสะอาดแท่นพระชุมชนท่าแร่ใต้จากนั้นวันที่1ตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นเดือนสวดสายประคำของแต่ละหมู่บ้านคาทอลิกของเราของแต่ละหมู่บ้านคาทอลิกของเรานอกจากนั้นนะครับทางศาลวัดท่าแร่ก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับวันศุกร์ต้นเดือนก็คือ2ตุลาคมเด้อตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปพระสงฆ์ก็จะออกไปอภิบาลศีลส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในเขตท่าแร่ของเราแล้วก็ตามที่นัดหมายเด้อเพราะฉะนั้นก็เตรียมเด้ออีเมลเด้อคุณลุงคุณป้าฟังแต่มิซาทางหน้าปัดวิทยุทางออนไลน์ทั้งมือถือบัดนี้แหละคุณพอเรามาส่งศีลหรือเจ้าเลยได้นะครับวันศุกร์ต้นเดือนวันศุกร์ที่2ครับส่วนทางหน้าโพครับขออนุญาตจะลุดไปทางหน้าโพจังหน่อยหนึ่งเด้อคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็แจ้งอภิบาลศีลมหาสนิทหรือส่งศีลมหาสนิทสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับโดยวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับคุณพ่อก็บอกว่า
จะวันพุธที่30ก่อนเนาะ30กันยายนนะครับก็จะไปทรงศีลที่คุ้มเมืองเก่านะครับคุ้มเมืองเก่าเด้อแล้วก็วันที่1ตุลาคมจะไปทรงศีลแก่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยหมู่ที่11บางส่วนและก็คุ้มทางรถคุ้มโคกสูงนะครับมันต่อกันได้คุ้มทางรถกับคุ้มโคกสูงนะครับวันที่1เด้อส่วนวันที่2ตุลาคมครับก็จะไปส่งศีลแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุหมู่ที่1และก็หมู่ที่11ที่เหลือเรียกว่าวันศุกร์ต้นเดือนศุกร์ที่2ก็ไปหมดทุกหลังคาเรือนที่พี่น้องเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายเด้อส่วนวันที่4ครับวันที่4ครับวันที่4ตุลาคมมื้อสุดท้ายก็จะเป็นวันอาทิตย์หลังมิซาก็จะไปส่งศีลที่เขตอำเภอกุสุมานนะครับอันนี้ก็ตามปกติก็ไปที่กุสุมานกูคำสอนของเฮาก็พากันไปเป็นกำลังใจกับผู้สูงอายุผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเขตอำเภอกุสุมานของเรานะครับตามที่นัดหมายกันไว้อันนี้ก็คือกำหนดการส่งศีลของพระสงฆ์แต่ละพื้นที่นะครับทางนี้ละไม่ก็ไปนะครับเพราะว่าเป็นสุกต้นเดือนทางตุงมนก็ไปทางวัดอื่นๆก็ไปเช่นเดียวกันเด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาเราไม่ทิ้งกันก้าวไปด้วยกันนะครับอีเมลทางอันโคกสะอาดเด้เป็นอะไรวันศุกร์บ่หรือมื้อใดโคกสะอาดท่านนะครับอีเมลทางโคกสะอาดเนาะนะครับก็ส่งกำลังเจอไปทางโคกสะอาดนําได้นะครับคุณแม่ลำดวนคุณยายลำดวนคือสิบ่แม่นคุณพี่ลำดวนเนาะน้องอาจารย์ดาวิดเนาะบ่าๆๆๆๆว่าซะเนาะญาติญาติได้เนาะเอาส่งกำลังเจอไปหาเด้อแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณยายจอมศรีศรีจันทร์ด้วยคุณยายจอมศรีเป็นผู้สูงอายุนะครับฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งผู้ใดนะครับร่วมมิซาเสาร์ทุกเช้าผ่านสถานีวิทยุของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่เรียกว่ามีกำลังใจมีกำลังใจเมื่อฟังรายการจากสถานีวิทยุของเราทั้งวันบ่าย3ก็ร่วมสวดพระเมตตาด้วยอันนี้ก็เป็นกำลังเจอให้กับคุณยายจอมศรีศรีจันทร์นะครับน่าจะเป็นวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องตั้งโคกสะอาดเนาะนะครับฝากไปทางคุณยายลำดวนฝากเพลงไปทางผู้จัดการเดือนเพ็ญนะครับฝากเพลงไปถึงพี่น้องทางโคกสะอาดทุกมงทุกบ่อนเด้อคือฮอดคือถึงคือเก่าหั่นล่ะสุเจ้าอย่าเอาแต่เงินเลยเด้อสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่ขันว่ากระไดเด้อให้ได้เงินทั้งโคกสะอาดนำแน่ขายอันเขาอย่างเกาะเขาลืมซื้อขายอันผลิตภัณฑ์จากข้าวเนาะโอ้ยบอกว่าสิเป็นสบู่บอกว่าสิเป็นยาสระผมนั่นพี่น้องทั้งโคกสะอาดขี้ทางเอาเงินเด้อขี้ทางเอาเงินเด้อเนาะนะครับข้าวหอมดอกฮั่งโอ้ยมันอยู่ข้าอยู่ในปากนี่นะมันจะรูอยู่ในปากนะมันหูจักอยู่นะแต่มันลืมได้มันเก้อบางเทือก็ได้รู้จักไหมมันเก้อนะอีแม่เนาะพี่น้องทางโคกสะอาดเนาะส่งกำลังเจอหาเด้อส่วนอีกงานเพลงที่จะถึงนี้นะครับมีเวลาอยู่อีกเพลงสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางวัดพระกุมารเยซูวนาสามัคคีและก็วนาสามัคคีอุ่มจานด้วยเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาและพลังเงียบทุกท่านที่ให้กำลังใจและติดตามรับฟังรายการของเราทุกช่วงเวลาวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอได้รับความขอบพระคุณและพบกันพรุ่งนี้16 น.ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีอีกครั้งครับ

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตรงนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่28กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโยบบทที่1ข้อ6ถึง22วันหนึ่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซาตานมาอยู่ในหมู่เขาด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานว่าท่านมาจากไหนซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่ามาจากการเดินเตร่ไปทั่วแผ่นดินองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานอีกว่าท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อมยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวและทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือพระองค์ทรงอวยพรงานที่เขาทำฝูงสัตว์ของเขาทวีจำนวนขึ้นในแผ่นดินแต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิดแล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักแน่ๆองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาตานว่าตกลงจงทำตามใจชอบกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่เถอะแต่อย่ายื่นมือแต่ต้องตัวเขาเลยซาตานจึงออกไปจากพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของเขากำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตมีคนมาแจ้งข่าวแก่โยบว่าโคกำลังไถนาอยู่และลากำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้นชาวเซบาก็จู่โจมเข้ามาปล้นใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าเผาทั้งแพะแกะและผู้เลี้ยงจนหมดข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบอีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่าชาวเคลเดียรวมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูฐและใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ไม่ทันจบอีกคนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่าบุตรชายหญิงของท่านกำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโตท่านใดนั้นลมแรงพัดจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุมบ้านนั้นก็พังทับคนหนุ่มสาวตายจนหมดข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่านโยบจึงลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมโกนศีรษะแสดงความทุกข์กราบลงหน้าจรดพื้นกล่าวว่าข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากคันมารดาข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่9ข้อ46ถึง50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเรา เราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราฟังอ่านจากหนังสือของโยบซึ่งเป็นงานชิ้นเอกของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณเพื่อช่วยเราเข้าใจเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะขอนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือของโยบมาเล่าสู่กันฟังพอสังเกตเพื่อช่วยเราเข้าใจตัวบทได้ดีขึ้นตอนเริ่มต้นของหนังสือเป็นข้อความเล่าเรื่องเป็นร้อยแก้วเล่าว่าในกาลครั้งหนึ่งมีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าชื่อโยบเป็นคนร่ำรวยและมีความสุขพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบเขาให้เห็นว่าเขายังคงจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ต่อไปหรือไม่เมื่อเขาต้องประสบหายนะโยบได้สูญเสียทรัพย์สมบัติและบุตรธิดาที่เขามีแต่เขาก็น้อมรับการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้เขากลับคืนไปต่อจากนั้นเขาได้รับความเจ็บป่วยและต้องทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ก็ยังยอมรับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ภรรยาของเขาแนะนำให้เขาสาปแช่งพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาก็ตำหนินางต่อมาเพื่อนสามคนของเขาชื่อเอลิฟัสบิลดัดและโสฟามาเยี่ยมเขาเพื่อร่วมทุกข์ด้วยโยบเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์สมัยโบราณและเชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลทางแถบชายแดนของอาระเบียและเอโดมซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นดินแดนที่มีผู้มีปรีชามากมายเพื่อนทั้งสามคนของโยบก็มาจากดินแดนนี้ด้วยโยบเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นตัวอย่างของผู้ชอบธรรมที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวแม้จะต้องถูกทดสอบอย่างหนักผู้นิพนธ์หนังสือโยบจึงใช้เรื่องโบราณนี้เป็นโครงสร้างงานวรรณกรรมของตนแม้ว่าคำประพันธ์ซึ่งเป็นบทสนทนามีรูปแบบและเนื้อหาต่างกันมากจากอารัมภบทและบทสรุปที่เป็นร้อยแก้วคำประพันธ์เหล่านี้จึงไม่น่าจะอยู่โดดๆโดยไม่มีอารัมภบทหรือบทสรุปร้อยแก้วนี้ได้เรารู้จักผู้ประพันธ์หนังสือโยบได้จากงานเขียนของเขาเท่านั้นหนังสือที่เขาเขียนแสดงว่าเขาเป็นชาวอิสราเอลโดยไม่ต้องสงสัยได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของบรรดาประกาศกและคำสอนของผู้มีปรีชาต่างๆเขาคงพำนักอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์แต่ก็คงเคยได้ไปเยี่ยมประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอียิปต์หรืออาจเคยพำนักอยู่ต่างแดนชั่วระยะหนึ่งด้วยเราไม่ทราบแน่ว่าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาไหนข้อความที่เป็นร้อยแก้วสะท้อนช่วงเวลาของบรรพบุรุษจึงทำให้นักเขียนในสมัยต้นคิดว่าหนังสือโยบเป็นผลงานของโมเสสแต่เหตุผลดังกล่าวก็ใช้ได้กับส่วนคำร้อยแก้วที่เป็นกรอบของหนังสือเท่านั้นแต่ทว่าแม้ที่นี่ด้วยเราอาจอธิบายได้ว่าลีลาการเขียนดังกล่าวอาจจะมาจากการใช้แหล่งข้อมูลโบราณหรือเป็นการเรียนแบบกันหนังสือโยบเขียนขึ้นมาภายหลังหนังสือประกาศกเยเรมี ซึ่งมีสำนวนและความคิดเหมือนกันหลายแห่งและภาษาที่ใช้ก็สะท้อนอิทธิพลจากภาษาอาราเมอีกอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นจึงน่าจะเขียนขึ้นในสมัยหลังกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเพราะในขณะนั้นความคิดถึงชะตากรรมส่วนรวมของชาติลดความสำคัญและประชาชนมีความสนใจต่อปัจเจกบุคคลมากขึ้นช่วงเวลาที่หนังสือนี้ถูกเขียนขึ้นจึงน่าจะอยู่ราวต้นศตวรรษที่5ก่อนคริสต์กาลแต่ก็ยังรับรองแน่นอนไม่ได้ผู้เขียนพิจารณาเรื่องราวของผู้ชอบธรรมคนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์แสนสาหัสสภาพการเช่นนี้ขัดแย้งโดยตรงกับความคิดที่เคยเชื่อถือกันมาแต่เดิมว่าการกระทำของคนเราจะได้รับรางวัลถูกลงโทษระหว่างที่ยังมีอยู่ในโลกนี้ทุกคนยอมรับทฤษฎีนี้โดยดุษฎีตราบใดที่เป็นกรณีของชนทั้งชาติดังที่ปรากฏในข้อความของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28และหนังสือเลวินิติบทที่26เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประชากรอิสราเอลดังที่มีเล่าไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยและหนังสือพงศษัตริย์เป็นข้อพิสูจน์ความจริงของทฤษฎีนี้ได้อย่างดีคำเทศสอนของบรรดาประกาศกยังสนับสนุนความคิดดังกล่าวอีกด้วยพระวรสารที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นเรื่องเล่าของนบุลูกาซึ่งมีเนื้อหาตรงกับเรื่องเล่าของมาระโกที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวบทที่ลูกาเล่ามีสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนามเยซูความยิ่งใหญ่อยู่ในความต่ำต้อยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองกาเปอร์นาอุมในระหว่างบรรดาศิษย์มีการถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันในพระอาณาจักรสวรรค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องที่พวกเขาถกเถียงกันพระองค์จึงทรงนำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์แล้วทรงอธิบายให้บรรดาศิษย์ฟังพระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงประทานอำนาจแก่บรรดาศิษย์สามารถขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์บรรดาก็สาวกสามารถขับไล่ปีศาจได้เพราะได้รับอำนาจนั้นมาจากพระเยซูเจ้าการขับไล่ปีศาจจึงเป็นการแสดงความเชื่อของพวกเขาในพระองค์และในพลังแห่งพระนามของพระองค์บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่ค่อยพอใจที่คนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันทำการขับไล่ผีพวกเขาถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มาแย่งชิงอำนาจจากพวกเขาแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงคิดเช่นนั้นเพราะใครก็ตามที่ออกพระนามของพระองค์ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นอัครสาวกก็กระทำการเยี่ยงอัครสาวกขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
1: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อปีศาจได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยปีศาจทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากครรภ์มารดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขาตับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนดังนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขุ่มขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายความคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงาน

0: ระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อย

0: จากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัย
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

0: ตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลาย

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
2: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะ ขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัด

0: กระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม ส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์วิกฤตเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
6: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
5: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินางโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต10-15 15-11 และ15-7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0-4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทย ในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานขว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงขว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชภูลเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา 3-2 เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน 0-3 เซต 18-25 18-25 และ 15-25 นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคมพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลิลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวป่าแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์
15: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตตัปปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงาน

บทอ่านจากพระวรสารเลขบุญลูกาบทที่9ข้อที่46ถึงข้อที่50เวลานั้นบรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์และบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือโยบเมื่อพิสาได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ไปทดลองโยบผู้เป็นคนชอบธรรมและคนดีพร้อมโดยพิสาทำตามใจชอบกับสิ่งที่เขามีแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ให้จะต้องตัวเขามันทดลองทำลายทุกอย่างที่เขามีโยบก็ไม่ทำบาปแต่ยืนยันว่าข้าพเจ้าออกจากคันมันดาตัวเปล่าพระเจ้าประทานให้และพระองค์เอาคืนขอถวายพระพรแด่พระนามของพระเจ้าโยบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทุกคนเป็นต้นเวลาเรามีปัญหาว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนและเราก็ตอบเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นเอ็มมานูเอลพระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอส่วนพระวรสารวันนี้อัครสาวกแทนที่จะเข้าใจว่าอีกไม่นานพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานและถูกประหารชีวิตเพราะพระองค์เล่าให้เขาฟังหลายครั้งแต่พวกเขากลับเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดนะพระองค์ตอบว่าผู้ที่เล็กที่สุดก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพระองค์วางเด็กคนหนึ่งต่อหน้าพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาถึงความสุภาพถ่อมตนตอนนั้นเราจึงดูซิว่าเราต้องการเป็นใหญ่หรือต้องการที่จะมีอำนาจนั้นน่ะพระองค์บอกว่าเราจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนและเวลาที่เรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะรับใช้เขาด้วยความสุภาพถ่อมตนนี่คือการทำแบบอย่างตามแบบอย่างขององค์พระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่รับใช้พวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มารียาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกท่านบุญโยแซฟว่าพระแม่มารียาทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านโยแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มารียาไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเ

0: ว่าเสมอตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้กับเราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว

วัยคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยหลายท่านเอาไปใช้แล้วถึกโอกถึกใจเพราะว่าบางคนว่าถึกกับค่อยถึกกับค่อยว่าสินเดอย่าลืมนะครับพี่น้องครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยนี่ผลิตมาจากใบวานสนไปสกัดเอาจากใบวานสนใบโบไงใบโบแก้โบอ้อนกำลังพอดีพี่น้องหูจักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่สมัยตะกี้ใส่ใบวานสนนี่ละไปล้นไฟแล้วก็เอามาประคบหรือพันรอบมองทีแขนคลุยขาคลุยปวดบวมต่างๆฟกช้ำต่างๆเคล็ดขัดยอกต่างๆมูนี้บ่ต้องไปตัดเอามาบ่ต้องเอาไปล้นไฟอีกแล้วมันเมื่อยอีแม่เอ้ยอายุแห่งหลายสั่งน้ำหมั่นนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งถนัดตัวใดมักตัวใดเอาไปใส่ลองเบิ่งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวมงปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกต่างๆเอาไปใส่ได้ดีครับส่วนแบบสเปรย์นี่แบบน้ำนี่ใส่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต้อตอดแตนตอดแมงสัตว์กัดต่อยแมงงอดตอดเด้ออันนี้นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำมีส่วนผสมสำคัญก็คือจากน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารเซซามินซาเซโมลินแล้วก็ชะลอความเสื่อมด้วยบำรุงผิวพรรณด้วยอันนี้คุณสมบัติของน้ำมันงาดำอีกประการหนึ่งนะครับก็ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าและปวดหลังได้เป็นอย่างดีอันนี้ของประโยชน์ของน้ำมันงาดำนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงบ่ว่าสิเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บคอจากการตึงหรือเคล็ดหรือข้ออักเสบนี่น้ำมันระกำพอทามันก็สิมีความรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาจักหน่อยนึงเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดครับเกือบทุกชนิดเลยในประเทศไทยของเฮานี่ทุกชนิดเลยก็ว่าได้ต้องมีส่วนผสมของน้ำมันระกำเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำมันนวดต่างๆอันนี้มีส่วนผสมสำคัญเฮาก็เอามารวมกันเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120 บาทส่งตรงถึงบ้านทารับเอาอยู่เฮือนเก็บปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349สำหรับโทรหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งสินค้านะครับส่วนตั้งแต่แห่ของเฮาก็เช่นเคยครับอยู่กับสทต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายในรัศมี2 กิโลเมตรเราก็บอกว่าสิขี่จักรยานไปส่งถ้าไกลกว่าหันก็โทรสั่งเอาเนาะสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่สทต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์ครับ0813800359อีกเถือนหนึ่งเด้อครับเด้อ0813800359

บทอ่านจากพระวรสารนึกบุญชรบทที่1ข้อที่47ถึงข้อที่51เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาแอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถามเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาแอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาธานาแอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกนบุญโยเซฟว่าพระแม่มาเรียทรงขันด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านโยเซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาแอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนเมื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำ

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-947

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Castrol Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวซีทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อสมุน

0: ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089

0: แม่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089

0: แม่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089
1: และจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เขาจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกพระบุญยอแซฟว่าพระแม่มาเรียทรงขันด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านยอแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาแอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนเมื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกพระบุญยอแซฟว่าพระแม่มาเรียทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านยอแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาเอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกุลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มารียาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกท่านบุญโยแซฟว่าพระแม่มารียาทรงขันด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านโยแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มารียาไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาแอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนเพื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกท่านบุญยอแซฟว่าพระแม่มาเรียทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านยอแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาเอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนเมื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกพระบุญยอแซฟว่าพระแม่มาเรียทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านยอแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาเอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนึกบุญชรบทที่1ข้อที่47ถึงข้อที่51เวลานั้นพระเยซูเจ้าโปรดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถามเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาธานาเอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มารียาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกท่านบุญโยแซฟว่าพระแม่มารียาทรงขันด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านโยแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มารียาไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาเอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนเมื่อวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณ

0: พ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115
1: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่หนึ่งอารัมภบทเมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนะทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนะประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะเป็นพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้พระเจ้าทรงส่งชายผู้หนึ่งมาเขาชื่อยอนเขามาในฐานะพยานเพื่อเป็นพยานถึงแสงสว่างเขาไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นพยานถึงแสงสว่างแสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังจะมาสู่โลกพระวจนะประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเขามิได้เกิดจากสายเลือดมิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติมิได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราเราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหันสถานและความจริงยอนเป็นพยานถึงพระองค์และประกาศว่าผู้ที่มาภายหลังข้าพเจ้าได้นำหน้าข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าจากความไพบูลย์ของพระองค์เราทุกคนได้รับพระหันสถานต่อเนื่องกันเพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติผ่านทางโมเสสแต่พระหันสถานและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นได้ทรงเปิดเผยให้เรารู้

0: พระภารกิจของพระเยซูเจ้าการประกาศระบบใหม่สัปดาห์แรกยอห์นเป็นพยาน
1: ยอห์นเป็นพยานดังนี้เมื่อชาวยิวจากกรุงเยรูซาเล็มส่งบรรดาสมณะและชาวเลวีไปถามยอห์นว่าท่านเป็นใครเล่าเขามิได้ปิดบังความจริงแต่ยืนยันว่า
0: ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต
1: ์ดังนั้นเขาเหล่านั้นจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเป็นเอลียาหรือยอห์นตอบว่า
0: ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียา
1: ท่านเป็นประกาศกหรือเขาตอบอีกว่า
0: ไม่ใช่
1: เขาเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครเราจะได้นำคำตอบไปให้ผู้ที่ส่งเรามาท่านพูดถึงตนเองอย่างไรเล่ายอห์นตอบว่า
0: ข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิดดังที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว
1: ้ผู้ที่ถูกส่งไปถามนั้นเป็นชาวฟาริสีเขาถามยอห์นอีกว่าทำไมท่านจึงทำพิธีล้างถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ไม่ใช่เอลียาและไม่ใช่ประกาศกยอห์นตอบพวกเขาว่า
0: ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในหมู่ท่านเป็นผู้ที่ท่านไม่รู้จักผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งยอห์นกำลังทำพิธีล้างอยู่วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตนจึงกล่าวว่าน
0: ี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าบุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าแต่นำหน้าข้าพเจ้าเพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้างเพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล
1: ยอห์นยังยืนยันอีกว่า
0: ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้างตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใดผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชาพระจิตเจ้าข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าศิษย์กลุ่มแรก
1: วันรุ่งขึ้นยอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับศิษย์สองคนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปจึงพูดว่าน
0: ี่คือลูกแกะของพระเจ้า
1: เมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอห์นพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไปพระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์จึงตรัสถามว่า
0: ท่านต้องการสิ่งใด
1: เขาทูลตอบว่ารับบีแปลว่าพระอาจารย์พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหนพระเยซูเจ้าตรัสว่าม
0: าดูสิ
1: เขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอห์นและตามพระเยซูเจ้าไปอันดรูพบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรกจึงพูดว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าแปลว่าผู้รับเจิมเขาพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสว่า
0: ท่านคือซีโมนบุตรของยอห์นท่านจะมีชื่อว่าเคฟาสแปลว่าเปโตรหรือศิลา
1: วันรุ่งขึ้นพระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงพบฟิลิปและตรัสกับเขาว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: ฟิลิปมาจากเมืองเบธไซดาเช่นเดียวกับอันดรูและเปโตรฟิลิปพบนาธานาเอลและบอกเขาว่าเราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วผู้นั้นคือพระเยซู บุตรของโยเซฟชาวนาซาเร็ธนาธานาเอลจึงพูดกับฟิลิปว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูซิพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่าน
0: ี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยาน
1: าธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ
1: นาธานาเอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: ท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก
1: แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาเนี่ยเราก็ฉลองพระเทวดามิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลสงครามเกิดขึ้นบนสวรรค์มิคาเอลกับบรรดาเทวดาต่อสู้กับมังกรคือปีศาจและปีศาจพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปเขาได้สร้างนรกขึ้นมาสำหรับตัวเองหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเทวดาบ่อยๆเริ่มต้นในหนังสือปฐมกาลและจบลงที่หนังสือพระธรรมวีวรคือหนังสือสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเทวดาซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ตามบทข้าพเจ้าเชื่อบอกว่าพระองค์สร้างสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้เมื่อเริ่มมิสซาเราขอสมาโทษพระเจ้าและเราขอพระแม่มาริยาเทวดาในเรื่องบุญทั้งหลายช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราด้วยเถิดในบทภาวนาสมณคุณบทสวดของเราลงเอ่ยว่าเราร่วมใจกับบรรดาเทวดาและบุญทั้งหลายสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าดังนี้เราจึงเห็นว่าพระศาสนาจักรของเราได้เอ่ยถึงท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็อยู่กับเราจริงๆในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นบรรดาเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์เทวดามีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารในจดหมายถึงชาวฮีบรูก็บอกว่าพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทูตบรรดาเทวดาในสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาเทวดาทุกองค์ในสวรรค์เทวดาผู้รับใช้พระเจ้าถูกส่งมาจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือคนที่ได้รับความรอดความเดือดร้อนให้ได้รับความรอดเราเห็นพระเจ้าส่งเทวดามาแจ้งสารแด่แม่พระมาบอกพระบุญยอแซฟว่าพระแม่มาเรียทรงครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้าและบอกท่านยอแซฟให้พาพระกุมารและพระแม่มาเรียไปอียิปต์พระเทวดาแปลว่าหัวหน้าเทวดาในพระศาสนาจักรและทราบชื่อพระเทวดาทั้ง3องค์คือมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเพราะท่านมีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในประวัติศาสตร์ธรรมประเพณีเดิมเชื่อว่าอัครเทวดามีคาเอลจะมารับวิญญาณของผู้ล่วงลับทุกคนจนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดออกและเห็นเทวดาของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้พระองค์แต่ไหนแต่ไรมาพระเจ้าใช้เทวดาไปช่วยเหลือมนุษย์เราจึงควรขอบพระคุณพระองค์และตระหนักเสมอว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแต่มีเทวดาอยู่ใกล้เราเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรม

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่29กันยายนฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาเอลคาเบรียนและราฟาเอลบทอ่านจากหนังสือประกาศสกดาเนียลบทที่7ข้อ9ถึง10และข้อ13ถึง14ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูอยู่นั้นข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้และผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะบัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิงมีล้อเหมือนไฟลุกโผล่เบื้องหน้าเขามีธารไฟไหลออกมาผู้รับใช้จำนวนมากนับล้านนับโกดอสงไขยคอยเฝ้ารับใช้เขาการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นและบรรดาหนังสือก็เปิดออกข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไปข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้าเขามาพบผู้อาวุโสและมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโสเขาได้รับมอบอำนาจปกครองสิริรุ่งโรจน์และอาณาจักรประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขาอำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดและอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่1ข้อ47ถึง51เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนาธานาเอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับทูตสวรรค์ทั้งสามอันได้แก่อัครทูตมิคาเอลกาเบรียลและราฟาเอลเป็นจิตบริสุทธิ์ที่อยู่เฉพาะพระพักพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำหน้าที่รับใช้พระองค์คำว่าทูตสวรรค์หรือทูตของพระเจ้าหมายถึงผู้นำสารคำว่าทูตสวรรค์ไม่ได้บอกลักษณะเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เป็นจิตแต่บ่งบอกหน้าที่ของจิตเหล่านี้ซึ่งทำให้เรารู้ว่าในโลกที่มองไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้อยู่จิตเหล่านี้ไม่ได้อยู่แยกจากโลกแต่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโลกของเราบรรดาทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ทำการเพ่งมองพระองค์นมัสการพระองค์สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วยบทเพลงอันไพเราะและคอยรับใช้พระองค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองสรรพสิ่งในจักรวาลตามแผนการแห่งความรอดพ้นที่เกี่ยวกับมนุษย์หนังสือพันธสัญญาใหม่เปิดเผยเราทราบบทบาทหน้าที่ประการสุดท้ายนี้ในแง่ที่จิตเหล่านี้เป็นเครื่องมือแห่งพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้มีหน้าที่เตรียมมนุษยชาติสำหรับความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงประทานให้เราพบท่านบนเส้นทางที่อับราฮัมเดินเส้นทางที่บรรดาอัยกาอื่นเดินบนเส้นทางที่โมเสสและประชาชนชาวอิสราเอลเดินตั้งแต่สมัยการอพยพเรื่อยมาเป็นศตวรรษในประวัติศาสตร์ที่มุ่งหน้าไปพบกับพระเมสสิยาตามประเพณีโบราณประชาชนทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีทูตของพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์อารักขาปกป้องคุ้มครองเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ละคนที่ต่างก็มีทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าประจำตัวคอยเฝ้าดูแลคุ้มครองป้องกันจากพยันตรายทั้งร่างกายและจิตใจในหนังสือพันธสัญญาใหม่มีกล่าวถึงพันธกิจของทูตของพระเจ้าเหล่านี้ตามแผนการความรอดไว้อย่างชัดเจนท่านเหล่านี้ประกาศธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์เจ้าและเป็นผู้รับใช้พระองค์ในกิจการการช่วยให้รอดพ้นทั้งในชีวิตบนแผ่นดินและภายหลังการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์พวกท่านคอยช่วยเหลือบรรดาพระสาวกในการประกาศพระวรสารที่ยากลำบากในช่วงแรกเราได้เห็นบทบาทของท่านในการช่วยเปโตรและยอนออกจากคุกเปาโลก็เช่นกันท่านคอยปกป้องพระศาสนาจักรและบรรดาคริสตชนโดยช่วยเหลือพวกเขาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่พวกเขามีทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ทำหน้าที่ศาสนาบริการในพิธีกรรมบนสวรรค์ท่านก็ทำหน้าที่บริการในพิธีกรรมบนแผ่นดินด้วยเราจึงพูดได้ว่าท่านมีส่วนร่วมกับมนุษย์บนโลกทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีกรรมในวาระสุดท้ายของโลกทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาพร้อมกับพระคริสต์เจ้าที่เสด็จกลับมาอย่างรุ่งเรืองสุขใสและพระสิริรุ่งโรจน์พวกท่านจะร้องเพลงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของบรรดาบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีในการช่วยสิ่งสร้างที่มองเห็นได้ทั้งหมดให้ได้รับความรอดพ้นดังนั้นในโอกาสฉลองทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นการดีและเหมาะสมที่จะขอบคุณท่านที่คอยเฝ้าระวังภัยให้กับพวกเราอีกทั้งยังเป็นโอกาสขอโทษท่านหากหลายครั้งเราไม่ได้เชื่อฟังและให้ความร่วมมือกับท่านอย่างที่ควรขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและ

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนกุญชรบทที่1ข้อที่47ถึงข้อที่51เวลานั้นพระเยซูเจ้าโปรดพระเนตรเห็นนาธานาแอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถามเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาแอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาธานาแอลทูลตอบว่าพระบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง

0: จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน

0: ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเท
0: อญเรื่องหัวใจนิรมนต์ของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเทอญ

ก็เชิญพี่น้องนั่งมิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดมณีวันยงคำชาครบ57ปีสุขสำราญครอบครัวนางประภัยนายธีรเดชศรีวรกุลครอบครัวนางเกษินีเยอเกนเซนอุทิศให้อันตนมานพศรีวรกุลครบ2ปีเปาโลอินทวีใจเสรีและญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวชิรเจตโจสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรังคูลแม่มีเรียมแม่อักนัสบุญรักษาและสมาชิกเซนต์

0: มอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขทาวรเสืออังเจลินผิวเกลี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันสีนวลคุณนิสานาโจสนุสนยศสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดอร์หลุยคุณปรุนมิสเตอร์คราวเดียวคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์เอมานูคลาตาซิสเตอร์จีนาอธิการชีรับแล้วที่ได้ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปรโตชูเกียรติโจสันนุสนสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดนางสาวปริยานันสัตศีสมครบ16ปีและวันนี้เราฉลองอัครทูตสวรรค์ก็มีบรรดาคุณพ่อที่มีศาสนานามอัครเทวดามีคาแอนก็เป็นคุณพ่อเจ้าวาดของพวกเราภาวนาเพื่อคุณพ่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพระคอพระบุญพระพรของพระเจ้าหนุนนำในการดำเนินชีวิตสงฆ์คุณพ่อมีคาแอนเฉลิมศิลป์คุณพ่อมีคาแอนวัชรินทร์คุณพ่อมีคาแอนประสงค์คุณพ่อมีคาแอนนิเวศคุณพ่อมีคาแอนทวีศิลป์คุณพ่อมีคาแอนธัญญาคุณพ่อมีคาแอนสุริยันคุณพ่อมีคาแอนปริญญาคุณพ่อมีคาแอนดารายคุณพ่อมีคาแอนนัทพงศ์คุณพ่อมีคาแอนชาตรีและบรรดาผู้ที่มีศาสนานามอัครเทวดามีคาแอนกาเบียนและราฟาเอลทุกท่านขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ส

0: ณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อา

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปร่งทรงแจกจ่ายหน้าที่แก่บรรดาทูตสวรรค์และมนุษย์ตามลำดับอย่างเหมาะสมหน้าพิศวงขอบรรดาทูตสวรรค์ผู้เฝ้าปฏิบัติรับใช้พระองค์ในสวรรค์ช่วยคุ้มครองดูแลชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมนบทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ขณะนั้นสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกรมังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วยแต่มันพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปมังกรใหญ่คืองูดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อว่าปีศาจและซาตานผู้ล่อลวงผู้อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินให้หลงเข้าไปถูกโยนลงมาบนแผ่นดินบริวารของมันก็ถูกโยนลงมาด้วยข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดผลและอนุภาพและพระราชอาณาจักรเป็นของพระเจ้าของเราแล้วและอำนาจเป็นของพระคริสต์ของพระองค์เพราะผู้กล่าวหาบรรดาพี่น้องของเราคือผู้ที่กล่าวหาเขาทั้งกลางวันกลางคืนเฉพาะพระพักของพระเจ้าของเราก็ถูกโยนลงไปแล้วบรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหาเดชะพระโลหิตของลูกแกะและอาศัยคำพยานของตนเพราะเขาไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตายดังนั้นสวรรค์และท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสวรรค์จงชื่นชมเถิดพระวจนะของพระเจ้า

ขอบพระคุณพระองค์สุดจิตใจพอพระองค์ทรงฟังเสียงที่ข้าพเจ้าเปล่งออกมาข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์เบื้องหน้าบรรดาทูตสวรรค์ข้าพเจ้าจะกราบลงเบื้องหน้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ขอบพระคุณพระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จริงของพระองค์ทรงทำให้พระสัญญายิ่งใหญ่กว่าพระนามของพระองค์พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์พระองค์ทรงเพิ่มหลังพระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้าเชิญรับ

จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้และปฏิบัติตามพระประสงค์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอน
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานแอนเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานแอนทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาธานาแอนทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์พระวาจาของพระเจ้า

สุขสันต์วันฉลองศาสนานาม Happy Feast Day แด่มีคาแอนผู้นี้มีศาสนานามมีคาแอนกาเบียนและราฟาเอลทุกท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรฉลองสิ่งสร้างที่เป็นจิตเป็นสิ่งสร้างที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือของเราด้วยตาของเราเราพบว่าบรรดาทูตสวรรค์อัครทูตสวรรค์เป็นผู้ที่สามารถเพ่งชมพระพักของพระเจ้าได้และสามารถรับใช้พระองค์อยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พบว่ามีคาแอนท่านเป็นหัวหน้าของบรรดาทูตสวรรค์เป็นผู้ที่มีชัยชนะต่อปีศาจหรือต่อซาตานมารร้ายและความหมายของมีคาแอนดังที่เราทราบว่ามีความหมายว่าใครจะเทียบเท่าพระเจ้าได้ส่วนกาเบียนเราทราบว่าเป็นผู้ที่แจ้งข่าวถึงการเสด็จมาขององค์พระมหาไทยให้กับประกาศกดาเนียลที่เราได้ยินได้ฟังในบทอ่านที่หนึ่งในเช้าวันนี้ยังเป็นผู้ที่แจ้งข่าวการบังเกิดมาของท่านนักบุญยอนบัพติสให้แก่เซคาริยาและแจ้งข่าวการมาบังเกิดขององค์พระวจนะพระเยซูเจ้าให้กับพระนางมารีความหมายของกาเบียนมีความหมายว่าอำนาจของพระเจ้าและลาฟาเอนดังเราเคยได้ยินเรื่องราวของโตบียาราฟาเอลเป็นผู้ที่รักษาดวงตาที่มืดบอดให้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งราฟาเอลจึงมีความหมายว่าพระเจ้าทรงเยียวยารักษาโอกาสที่เราคิดถึงบรรดาทูตสวรรค์ผู้ที่ดูแลคุ้มครองรักษาเป็นโอกาสให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาเพื่อช่วยเหลือเราในบนหนทางแห่งชีวิตและหนทางที่นำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ศาสนานามอัศนวิหารวัดของพวกเราก็คือมีคาแอนใช่ไหมครับอัศนวิหารมีคาแอนที่สุราษฎร์ก็มีราฟาแอนเป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงบรรดาทูตสวรรค์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองวัดวาอารามของเราดูแลรักษาคุ้มครองศาสนสถานที่อยู่คู่กับบ้านหมู่บ้านของพวกเรามายาวนานและมีโอกาสให้เราได้คิดถึงผู้ที่มีศาสนานามมีคาแอนคิดว่าจำนวนไม่น้อยในหมู่บ้านของพวกเราที่ใช้นักบุญอัครเทวดาทูตสวรรค์มีคาแอนเป็นองค์อุปถัมภ์ตามชื่อวัดชื่ออัศนวิหารของพวกเราและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ใช้ศาสนานามทูตสวรรค์มีคาแอนที่เราสามารถคิดถึงได้เช่นพระคุณเจ้าเกี้ยนเสมอพิทักษ์พระคุณเจ้ามิเชลออนประคองจิตคุณพ่อคานมีคาแอนคานโสรินก็ใช้ศาสนานามของทูตสวรรค์มีคาแอนก็ขอบรรดาทูตสวรรค์ได้ทูลเสนอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อชาวเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับบูชาทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด

0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายสักการะบูชาสรรเสริญและขอกราบวอนพระองค์โปรดให้บรรดาทูตสวรรค์นำขึ้นไปถวายเฉพาะพระพักขอทรงพระกรุณารับไว้และโปรดให้บังเกิดประโยชน์บันดาลความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีที่ทรงมีเทพนิกรห้อมล้อมเมื่อให้เกียรติทูตสวรรค์เหล่านั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์ทรงพระมีทานุภาพน่าสรรเสริญอย่างยิ่งเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมเกล้าสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปางและละวางุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าวางบนขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับทุรหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอไม่ทราบสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและเป็นต้นโอกาสฉลองศาสนามนะของบรรดาคุณพ่อของเราที่มีนามชื่อนักบุญมีแกนมุกบถมก็มีพระคดินันท์ไมเคิลมีชัยกิจบุญชูคุณพ่อวัชรินทร์พ่อประสงค์พ่อริเวศคุณพ่อทวีสินคุณพ่อเองคุณพ่อธัญญาคุณพ่อสุริยันคุณพ่อปริญญาคุณพ่อดนัยคุณพ่อณัฐพงศ์คุณพ่อชาตรีและผู้ที่มีศาสนามนักบุญมีคาแอนกาเบียนและแฟนมุปธรรมทุกคนด้วยภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนแล้วทิศภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงลับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้นะเป็นต้นนะดวงวิญญาณของพระสังฆราชมิชแอนอ่อนพระคุณเจ้ามีการเกียรติเสมอพิทักษ์คุณพ่อราแฟนคานโสลินคุณพ่อมีคาแอนเสนีสกลทวัฒน์นะพระคุณเจ้าบุญเลื่อนบรรทรัพย์และก็บรรดาผู้ที่ลงลับไปแล้วทุกคนและภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีมรสกีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพโปร่งทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: ์อาเมน
0: พระเจ้าทรงรักเรามากโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดา

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าแรงอันจับพระองค์และพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดแต่เพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารจากสวรรค์มีกำลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้บรรดาทูตสวรรค์คอยปกป้องคุ้มครองเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มีพลังเข้มแข็งดำเนินอยู่ในหนทางแห่งความรอดพ้นตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีมิสาบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
2: เชิญคณะสงฆ์และก็พี่น้องนั่งครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีอีกวันหนึ่งนะครับในโอกาสฉลองอาคาทุสวรรค์ของพระเจ้านะครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณพ่อจาวาที่หน้าพระแท่นนะครับพร้อมกับคุณพ่อมีคาแอนทวีศิลป์พงพิษนะครับเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขับเพลง Happy Feast Day

0: เชิญพี่น้องนั่งครับลำดับต่อไปเรียนเชิญผอ.นิทัศน์นะครับได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวท่าแร่ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสและก็คุณพ่อทวีสินพงพิษโอกาสฉลองศาสนานามครับ
1: ในนามของพี่น้องชาวท่าแร่ทุกคนและคนที่มาวัดวันนี้ครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมพันธนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองศาสนามของคุณพ่อเฉลิมศิลป์และคุณพ่อทวีศิลป์ขอโดยการเสนอพิธีของอัครเทพดามิคาเอลขอคุณพ่อจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระมีกำลังกายกำลังใจทำงานเพื่อประชาชนต่อไปอย่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลปรารถนาสิ่งใดขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรคุณพ่อทั้งสองจงทุกประการเทอญสาธุครับขอบคุณครับ
0: เรียนเชิญนะครับผอ.นะครับได้มอบมาลัยกรแสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าอาวาสครับแล้วก็มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณพ่ออู๊ดนะครับ

0: โอกาสนี้ก็เรียนเชิญคุณพ่อเจ้าว่าได้กล่าวอะไรกับพี่น้องครับ
1: แล้วก็ขอบคุณคณะซิสเตอร์แล้วก็คุณพ่อแล้วก็พี่น้องนะครับสำหรับคำอวยพรก็ในนามของมิคาเอลนะคุณพ่อพร้อมกับพ่อทวีสินก็ขอบคุณนะทุกๆคนที่ภาวนาให้เป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ก็ฉลองหลายๆคนที่มีศาสนามระบุญมิคาเอลกาเบรียลแล้วก็ราฟาเอลในวันอาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อก็บอกว่ามิคาเอลหมายความว่าใครเล่าเหมือนพระเจ้าหรือว่าใครเล่าจะใหญ่เท่ากับพระเจ้าในพระคัมภีร์ในหนังสือปฐมกาลเองเวลาปีศาจที่อยู่บนต้นไม้กลางสวนนั้นล่อลวงอดัมเอวาบอกว่าเมื่อเจ้ากินผลไม้นี้เมื่อไรเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเจ้าจะรู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละหลายคนอยากจะเป็นใหญ่เหนือคนอื่นเป็นใหญ่เท่าพระเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าอยากจะครองโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเสียงของปีศาจมากกว่าฟังเสียงของพระเจ้าก็แสดงว่าเรานะทำบาปทุกครั้งก็เหมือนกับเราอยากจะใหญ่หรือว่าเราอยากจะเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องได้มีความสุภาพถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้าเสมอนะแล้วก็กาเบรียลก็หมายความว่าพละกำลังของพระเจ้านะก็ในศีลกำลังนะก็บอกพวกเราว่าเราเป็นทหารของพระคริสต์เจ้าที่จะต้องรักษาความเชื่อของเราความเชื่อในครอบครัวเราในหมู่บ้านเราความเชื่อของพระศาสนาจักรในสินกำลังเรารับพระจิตเจ้าอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นองค์อุปถัมภ์นะของคาเบรียลก็คือผู้ส่งสารแล้วก็สื่อมวลชนทุกชนิดทุกชนิดแล้วก็ราฟาเอลไปถึงการรักษาของพระเจ้าและซึ่งเป็นอุปถัมภ์นะของบรรดาแพทย์พยาบาลและผู้เดินทางนะส่วนมีแคร์นั้นก็เป็นอุปถัมภ์ของทหารตำรวจที่ปกป้องประเทศชาติเป็นรั้วของชาติและเราเองก็เป็นผู้ที่จะปกป้องความเชื่อของพระศาสนาจักรและก็ความเชื่อของเราแต่ละคนด้วยก็ขอให้คาทาเรียนทั้งสามนะคาทาเรียนมีคาแอนคาเบียนและแฟนได้ปกปักรักษาพวกเราวอนขอพระเป็นเจ้านะให้พวกเราทุกคนได้มีความเชื่อมั่นในพระองค์และเป็นเครื่องมือเครื่องดีของพระองค์ในการที่จะปกป้องพระศาสนาจักรของเราเพิ่มพูนความเชื่อของเราทุกวันนะขอพระเจ้าอวยพรนะพี่น้องทุกคนครับ
0: เชิญพ่อครับหลังจากนี้นะครับให้บรรดาผู้ใหญ่ก่อนนะครับเข้าแถวมานะครับเอาลำต่อไปเชิญคุณซิเซอร์นะครับเชิญพ่อเต่าเอาของชำร่วยของคุณพ่อจาวาดนะครับออกมากับพ่อเอกนะครับ

มีพอเต่าแจกเลยครับเอามาเป็นแถวเดียวนะครับแถวเดียวแถวเดียวนะครับโอเคพอเต่าแจกเลยนะครับพ่อเอ็กก็ฝั่งนี้แจกอันนี้ด้วยเด็กๆอย่าพึ่งนะเด็กๆนั่งรอก่อนใส่ประคำมาฝั่งนี้ด้วยเด็กๆคำสอนนั่งก่อนเด็กๆคำสอนนั่งก่อนที่หลังเด็กๆคำสอน

0: ใครยังไม่ได้ลูกๆนี่เขาสอนใครยังไม่ได้นายเก้ามาเลยนายเก้าครูคำสอนด้วยอาจารย์มงคลด้วยนะครับเอาไปให้อาจารย์มงคลด้วยนายเก้าไปเอากับพ่อเอ็ก
1: พ่อเต่าเอาปากมาพูด
0: ที่คุณพ่อเตรียมไว้4คนนะคุณพ่อจะซ้อมใครยังไม่ได้ได้ครบหรือยังซ้อมตรงนี้เลย
2: บทอ่านจากพระวรสารนกุญชรบทที่1ข้อที่47ถึงข้อที่51เวลานั้นพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถามเขาว่านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยานาธานาเอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศนาธานาเอลทูลตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็น
3: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
4: 089-863-3349 0986153115 115115115115115
5: ข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิว